0: ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio
1: ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio
0: คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station
1: นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 686

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

งาน M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันนะครับบ่ายของวันพุธนะฮะพุธที่23เดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองกับช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างอากาศร้อนไหมฮะแต่ละพื้นที่สุดแล้วเห็นว่าทางภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าตกหรือเปล่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนะฮะแต่ไม่ใช่ไอเรนสตอร์มอะไรที่เขาว่าด้วยว่าจะเตือนพายุใหญ่ไม่ใช่นะฮะมันเป็นฝนตามฤดูกาลเฉยๆฝนฟ้าที่ตกปกติของเขาแล้วแหละแต่มันจะตกหนักบางแห่งนะเตือนให้ตกอกตกใจกันไปนะฮะก็ออนไลน์เนาะเดี๋ยวเขาคุยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้วันพุธที่23นะครับเดือนกันยายนนะจ๊ะเป็นช่วงเวลาของภาคบ่ายที่อากาศฝนฟ้าตกในหลายพื้นที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังมีฝนอยู่ครับตอนนี้ดูในเรดาร์นะในเขตของโซนของฝั่งตะวันตกนะฮะสารยาอ้อมน้อยสามพรานนครปฐมนะครับขึ้นมาตกหนักทีเดียวนะฮะนครชัยศรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับชลบุรีนะครับเป็นหย่อมนะนะอ่างศิลานะครับแล้วก็มีพัทยาบ้านฉางสัตหีบระยองนะฮะจันทบุรีตราดเป็นจุดกระจุกกระจิกไปเพราะฝนมันตกในทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยอยู่นะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้นะฮะเกาะ2พังงาภูเก็ตนะฮะอยู่ฝั่งของอันดามันส่วนใหญ่นะครับแล้วลงไปทางมาเลเซียเลยและฝั่งของอ่าวไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นฝนฟ้าอากาศแล้วส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานนี่คือปลอดโปร่งโล่งมากนะอาจจะมีฝนตกบ้างกระจุกกระจิกกันไปนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับรายงานบรรยากาศมาครับแต่ละพื้นที่สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอยู่กับ True Retail ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนเช่นเคยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีเลือกซิมจาก True Retailกันได้เลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านอร่อยเด็ดสุดซ่ามงคลรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับแวะไปใช้บริการได้เลยครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้จ้ามาช่วงนี้อยู่กับสปอนเซอร์ดีของเราแล้วมาทักทายแฟนรายการกันดีกว่านะในช่วงเวลาบ่ายนี้มีใครที่ทักทายเข้ามาแล้วบ่ายโมง52นาทีนะครับวันพุธร้อนๆบางที่ก็ฝนพี่ขอเพลงยามลาบาดุลหน่อยครับอิสราเอลที่เดิมครับพี่พักดีนะฮะทักทายเข้ามาเนาะเพลงยามนะครับยามลาบาดุลนะจ๊ะนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับมีพี่ลูกเพชรนะครับทักทายตั้งแต่เที่ยงละสวัสดีครับขอเพลงขอบคุณที่รักการของหลวงไก่ด้วยครับอันนี้ของผมนะฮะส่วนโฟนตกหน้าต่างนั้นฝากขอมานะเป็นสาวสวยคนหนึ่ง ฝากขอมาได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่ลูกเพชรนะฮะบางคนก็มาขอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาทำงานอาจจะไม่มีเวลาจับมือถือเล่นนะเนาะก็ส่งมาได้ตั้งแต่เที่ยงแต่ขออยู่ฟังแล้วกันบางคนนี่ส่งข้อความมา11โมงบ้าง9โมงบ้างไงแล้วก็หายไปเลยนะครับถ้ามาทักก่อนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็รอฟังช่วงบ่าย2ตรงนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังกันและจะได้อ่านข้อความด้วยเนาะนะครับสวัสดีนะครับนี่อะไรเอ่ยแอร์เหรอฮะตั้งแต่11โมงเปิดเพลงสนุกเพลงพร้อมมากเลยค่ะ A59 นะฮะจริงๆดิจิวินตั้งโปรแกรมให้มันสุ่มไว้ฮะคุณฟังคือบางคนก็บอกว่าดิเจครับเพลงมันซ้ำกันนี่นะบางคนบอกเพลงพร้อมมากเลยนะฮะเพราะว่าดิจิวินตั้งโปรแกรมไว้ฮะให้คอมพิวเตอร์มันสุ่มเองเราใส่ไว้ในโปรแกรมโอ้หลายพันเพลงเลยนะครับใส่เอาไว้เป็นเพลงยุค90ยุค2000เพลงเก่าเพลงใหม่ผสมผสานกันไปนะครับแล้วให้โปรแกรมเนี่ยมันได้เล่นเองมันจะใส่เองเลยมันจะเอาเพลงอะไรใส่ยัดดิเจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงถัดไปมันจะเป็นเพลงอะไรนะครับถ้าตั้งไว้เตรียมเอาไว้เฉยๆนะครับหลายพันเพลงละเดี๋ยวจะใส่เข้าไปเรื่อยๆถ้าอยากได้ศิลปินไทยก็บอกมาเดี๋ยวจะใส่โปรแกรมในคอมไว้ให้นะครับอย่าไม่เคยได้ยินเพลงของคนนั้นคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยค่ะอย่างส่งมาเลยไม่เคยได้ยินเพลงคนนี้เลยครับลองบอกชื่อศิลปินมาก็ได้ส่งเข้ามานะครับเราจะยัดใส่โปรแกรมไว้ให้มันเพลงเองมันจะได้สุ่มเปิด24ชั่วโมงเลยบางคนที่เปิดนอนหลับไปทั้งคืนเลยยันสว่างมันจะได้ยินเสียงเพลงอยู่ นะครับก็เรามีแฟนรายการหลากหลายบางคนอยู่ต่างประเทศไงเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมครับกลางวันไทยเท่ากับต่างประเทศที่อื่นเป็นช่วงเวลากลางคืนต่างประเทศกลางวันเป็นเราเวลาหลับอะไรเงี้ยมันสลับกันก็เปิดฟังตลอด24ชั่วโมงในแอปพลิเคชันนะครับโปเต้โปแต้นะครับส่งอะไรมานี่โปเต้โอ้ฝนฉ่ำมากเลยโปเต้ระวังเด้อนะฮะนะครับพินทัตพงศ์มาแล้วครับรายงานตัวครับสรุปข่าวน้ำท่วมภาคตะวันออกจริงหรือโกหกครับนครนายกแดดเปี้ยงเลยครับล้างใจ After Rock AI เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าก่อนเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้
นะเรื่องของไอ้นั่นน่ะที่ค่อยคุยกันเรื่องพายุไอ้ที่เขาว่านะนะครับเปิดด้วยนะครับหวังว่าจะเพลงแรกนะล้างใจเดี๋ยวรอก่อนสิขอโหลดเพลงก่อนณัฐพงษ์รอก่อนมันเป็นเพลงต้องโหลดจาก YouTube รอก่อนเพลงต่อไปก่อนนะฮะชอบขอเพลงที่ไม่มีในคอมเหมือนกันฮะขอเพลงที่ไม่มีในคอมพิวเตอร์ฮะเราต้องไปโหลดแล้วมาแปลงไฟล์มาทำเสียงเพลงก่อนมาตัดต่อก่อน นะครับพี่เดียวสมุทรสาครทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินตอนนี้สมุทรสาครฝนตกนะจ๊ะหนักด้วยนะฮะอยากกลับไปห้องแล้วนอนสบายเลยทีเดียวนะฮะขอเพลงจะได้ไม่ลืมกันของพี่เบิร์ดกันละกันครับนะฮะฝนตกทำให้หลายคนง่วงนะใช่ไหมฮะหลายคนง่วงโอ้ไม่อยากทำงานเลยอยากจะนอนเลยนะครับพี่ซอทแทนครับทักทายด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจนะฮะฝากสวัสดีพี่จินตนัยด้วยกันละกันครับพี่ออฟพี่โจทำงานที่เมืองทองครับฝากทักทายเสียหายทุกคนด้วยกันละกันครับพี่ซอทแทนมาแล้วนะฮะเมืองทองแล้วฮะได้เลยนะฮะพี่รับเมาส์ครับโลกที่แบกไว้จ้าเพลงประจำตัวเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับก้อยลาดพร้าว122เสาร์เดือนพุธมากับฝนตกโปรยปรายขอเพลงไปต่อไหวไปต่อไหมนะครับนี่อ่ะส่งน้องเหมียวมา1ตัวพี่ขุมทรัพย์แมวแต่ว่าหน้าเป็นหมางงมากเลยแมวหมาแมวหน้าหมาแต่หุ่นหมีปะโถเหมือนเจ้าของเลยเนาะเจ้าของนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแมวเป็นหมาหรือเป็นหมูกันแน่นะฮะหรือเป็นหมีนะฮะพี่เฟิร์สผู้ขอเพลงของมายันหน่อยฮะเพลงเป็นครูเป็นนักศึกษานะฮะดีเจเดี๋ยวขอโหลดเพลงก่อนเด้อรอกรรมนะฮะรอกรรมรอกรรมแปลว่ารอสักครู่นะภาษาเหนือนะฮะรอกรรมนะฮะไม่ใช่รอข้อกรรมนะรอกรรมแปลว่ารอสักแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับพี่โอวันดีเจครับฝนฉ่ำเลยจ้าปฏิพัฒน์นะครับ94ปฏิพัฒน์แขวงพญาไทนะฮะดีเจทันครับขอเพลง Dog Acapella 7หน่อยเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากเลยพี่เป็นเพลงที่ไม่มีเครื่องดนตรีเลยใช่ๆตอนนั้นรู้สึกว่าวง Acapella 7นี่มาแบบแปลกชาวบ้านกันเลยแล้วเป็นของ RS ด้วยนะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่นะอย่างเงี้ยทั้งเพลงเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่กรวิทย์ด้วยกันละกันครับ R62106-3941 นี่รหัสพี่ของเขานะฮะทักทายตอนบ่ายครับดีเจครับขอเพลงหน่อยเพราะฉันมีเพียงเธอของวงพราวด้วยครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังวงพราวเนาะอเมซเซฮายช่วงบ่ายจ้าขอเพลงเสียงที่เปลี่ยนก็แล้วกันครับเบลนันทิตานะครับได้เลยจ้าพี่อ้อยสิงห์กำแพงมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วพี่อ้อยนะฮะแล้วก็พี่เกมเรซิ่งทักทายครับตัวนี้ครับตักดินนี่ฮะนี่นะเราส่งรถแบคโฮสวยๆนะแบคโฮนะฮะกำลังยกงวงอยู่นะฮะส่งบริการมาพี่เกมมันก็จะมีภาพมุมกล้องสวยๆมาดูตลอดเลยนะครับขุดยกนะมีแสงนะฮะภาคเหนือมันไม่มีฝนคุณฟังแดดแรงมากเลยเวลาถ่ายภาพออกมาจะสวยมากตรงนี้เพราะแดดแรงมากเลยนะฮะนะครับอาลุยมาแล้วอาลุยบอกว่าดีเจครับสวัสดีขอเพลงให้พี่ระฆังวัดพี่ระฆังวัดว่ะต้องเปลี่ยนชื่อละระฆังวัดหน่อยฮะแก้มน้องนางแดงกว่าใครได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงร้องไห้กับฉันของเสือธนพลด้วยครับเสือธนดลนะนุกธนพลเสือธนดลพี่ข้าวป่าต้มจืดครับขอเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำโอ้เพลงนี้ไม่ได้เปิดน้ำมากเลยพี่ก็สนุกดีนะนะเป็นแนวสไตล์เรกเก้นะฮะไคโจบราเธอร์สนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะครับพี่ข้าวป่าเนี่ยก็จะเป็นคนแนวสไตล์มันอินดี้แต่อินดี้ไม่เหมือนกับพี่กับ2คนนั้นน่ะไม่เหมือนกับพี่นัทกับพี่เบิร์ดอ่ะอันนั้นอินดี้แบบแหกไปเลยแต่ว่าพี่ข้าวเปล่าจะมีความเป็นดนตรีที่แบบดูน่าฟังอยู่นะฮะ นะครับพี่แสบสวัสดีนะฮะทักทายครับอำเภอขลุงจันทบุรีตกเมื่อเช้าตอนนี้ครึมๆครับดีเจที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงที่ว่าอยู่ที่สวนทุเรียนนะเปิดให้ทุเรียนฟังไปด้วยนะครับพี่กระปอมอภิชาติสุรินทร์ครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงคิดถึงจะจะขาดของชายโยแล้วกันมาไปกับแย้บอกแย้ด้วยว่าคิดถึงมากมายนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะกระปอมเปลี่ยนภาพใหม่เหรอเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ละเดี๋ยวคนดูกันนะอันนี้ที่ไหนครับกระปอมเนี่ยอ๋อนะกระปอมก็เป็นช่างภาพนะก็เป็นช่างแอร์ด้วยช่างภาพด้วยนะฮะนะครับนี่ถ่ายภาพมานี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะเป็นอะไรฮะเป็นวัดเหรอฮะนะฮะพี่กระป๋อมนี่ครับ B Coffee อุ้ยมาแล้ว B Coffee ขวัญใจพี่เสกร่อนนะฮะขอเพลงเคลิ้มใจเธอรู้ดีจ้ะทำงานแค่หลับแล้วเจ้าหลับก็หลับไปสิ B Coffee ใครถ่วงตาเอาไว้ฮะใครทางตาเธอไว้ฮะหลับไปเลยนะฮะตาธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับเก็บตกเมื่อคืนไปแอวงานลำวงมาบรรยากาศงานรับปริญญาครับเสียเจเต้นมากเลยไหนขอดูสิเสียเจเต้นเหรอฮะเสียเจนี่เสียเจเต้นนะใหญ่ใหญ่เนี่ยงานรับปริญญานี่นี่นี่นะห้ามทายห้ามทายอีหนอนะฮะ
นุกสนานกันไปนี่ขนาดงานรับปริญญายังขนาดนี้นะถ้างานลำวงงานปล่อยหลวงจะขนาดไหนนะพี่นายวินซ่าครับทักทายตอนบ่ายครับเช้านี้ที่แม่แจ่มเริ่มมีลมหนาวมาแล้วครับสัมผัสผิวกายได้แล้วนะฮะพี่วินรักหงแดงมาแล้วครับวินซ่านายวินซ่าเดอะคอฟนะครับพี่เคบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงผู้ป่วยความยำซึมของมายด้วยครับส่งบรรยากาศมานะฮะชุ่มฉ่ำเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ว่าไงนะชุมฝนตกมาชุมพรเหรอครับชุมพรชุมพรลืมคำว่าพรไปนะฮะชุมตกมากเลยครับพี่เคจากชุมพรบรรยากาศชุ่มฉ่ำเย็นๆเนาะทางภาคใต้นี่ก็เจอฝนกันหลายที่ทีเดียวนะครับบรรยากาศระวังงูบองหลานะพี่นาระวังงูบองหลาโผล่มาเด้อนะส่วนกล้วยนั่นนะ นะครับพี่ตองนะฮะสวัสดีครับขอเพลงอกหักบอกเมียไม่ได้ของปู่จานนะครับ นะครับแล้วก็พี่รับมาบอกว่าวันนี้เพลงของไหมไทยมีไหมครับดีเจใส่ในโปรแกรม ลูกแพรได้ไหมพี่ลูกแพรแล้วใหม่มีลูกแพรแล้วใหม่ไทยด้วยนะฮะพี่สองผมว่าสวัสดีครับเชียงดาวร้อนมากมายครับเชียงดาวเชียงใหม่นะเชียงดาวเป็นอำเภอทางสายเหนือนะขึ้นไปทางเหนือนู่นนะครับพี่บอยตุรกีสวัสดีครับจากตุรกีวันนี้มีฝนครับวันนี้อิสตันบูล16องศาเซลเซียสว้าวเอ๊คุณฟังแฟนรายการที่ฟังอยู่ที่ไทยออนเอิร์ธยังอยู่ไหมครับไม่หายไปเลยเนาะยังอยู่ไหมครับไทยออนเอิร์ธไทยออนเอิร์ธที่ออสเตรเลียเมื่อก่อนจะมีพี่อะไรนะพี่ซาร่าบ้างนะฮะพี่ซาร่าครับไทยออนเอิร์ธอยู่ไหมฮะเห็นเมื่อคืนไปดูใน Facebook ไทยออนเอิร์ธเอ๊ะหายไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยเคยทักทายมาขอเพลงตลอดเลยที่ออสเตรเลียเขาเปิดร้านอาหารไทยนะร้านอาหารไทยที่ประเทศออสเตรเลียก็จะมีน้องๆคนไทยเนี่ยไปทำงานในครัวนะฮะเสิร์ฟอาหารทำกับข้าวในครัวเป็นร้านอาหารหนึ่งไปส่อง Facebook มาละไทยออนเอิร์ธยังอยู่ร้านยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะหายไปนะครับใครอยู่ต่างประเทศทักทายกันได้นะครับที่Facebook นะครับBP Radio ได้เลย Facebook พิมพ์คำว่า BP Radio BP เว้นวรรค Radio นะฮะพี่บอยอยู่ที่อิสตันบูลฝนตกด้วยเย็นด้วยนะ16องศาเฮ้านะฮะแย่เลยนะฮะพี่มนตรีซัพพลายลินนายมาแล้วครับผมก็มาแล้วครับดีเจสวัสดีนัทนัทด้วยแล้วกันฮะพี่นัทนัทนะจากสันกำแพงนะจ๊ะพี่นัทนัทมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ช่างเป้สุโขทัยทักทายช่วงบ่ายได้ก็แล้วกันครับขอที่คุณสุโขทัยแดดแจ่มมากครับขอเพลงควันหลงเหรอฮะควันหลงเหรอพี่เดี๋ยวสวดหาก่อนนะเพลงควันหลงเนาะโปเต้บอกว่าชุ่มฉ่ำมากวันนี้โปเต้ไปขอหวยครับ975ต้องมาแล้วงวดนี้ล่าสุดนี้นะครับไปบนบานศาลแก่กับเจ้าที่นะระวังเจ้าที่เข้าสิงเด้อนะไปบนบานศาลกล่าวมาแล้วนะฮะระวังเจ้าที่เป็นผีเข้าทรงหรือโปเต้เด้อนะฮะนะแอบมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับจากพัทลุงยินดีให้บริการวันนี้มีรถปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับขอเพลงปูแบล็คเฮด1เพลงครับดีเจได้เลยครับเสียหาย1เพลงนะแย้บอกว่าฝากเพลงให้กับปอมด้วยกันละกันครับรอฟังเพลงเคราะห์อยู่อยากฟังอย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง1เพลงละกันนะฮะได้เลยนะฮะแย้มิมนะครับแย้กับมิมนี่แย้กับมิมว่ะแย้กับกระปอมนี่อายุห่างกันไหมครับหรือว่ารุ่นน้องหรือว่ากระปอมพิมเป็นรุ่นพี่ฮะถามหน่อยก็เป็นแฟนกันคู่นี้นะครับดูหน้าแล้วกระปอมน่าจะเป็นรุ่นพี่นะฮะทักทายครับดีเจขอเพลงไม่เห็นโรงศพนะฮะของคาราเมลด้วยครับนี่วันนี้ขอเพลงโปรตีนะฮะพี่นัทวะนะพี่โซแทนบอกว่าดีเจครับวันนี้มีข่าวเล่าให้ฟังครับมีจะให้เล่าเรื่องอะไรอะฮะมีจะให้เล่าเรื่องอะไรนะฮะกระปอมบอกว่าพระธาตุนาดูนครับดีเจพระธาตุนาดูนนะครับบรรยากาศดีๆบ้านกระโพหมู่บ้านช้างกับพระธาตุนาดูนครับดีเจนี่ส่งบรรยากาศเป็นวิดีโอมาให้ดูนะครับภาพสวยๆนะครับนี่สวยงามเลยนะสำหรับกระปอมนะครับไปเที่ยวไหนก็มาแชร์กันดูได้นะฮะจะได้ทักทายเซฮายกันนะครับหลายคนบอกไปเที่ยวนะในไทยจริงๆบางคนยังเที่ยวไม่ครบนะถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยจะเป็นวัดต่างๆเยอะเหมือนกันจะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอีสานถ้ายิ่งใกล้ๆน้ำโขงจะมีความเป็นพญานาคนะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคกลางก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยเดิมเลยโบราณสถานอะไรเงี้ยนะฮะแต่ขึ้นมาทางเหนือก็จะอีกแบบนึงเหนือก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับเนาะนะพี่ดิวจากการหลวงเชียงใหม่สวัสดีครับผมอยู่ประเทศกาดหลวงครับร้อนมากเลยขอเพลงคนจริงใจของปู่จานแล้วกันนะครับร้อนสิพี่ดิวร้อนฮ้อนอ้วมขนาดเลยนะสวัสดีพี่สีหนุ่มด้วยกันละกันนะฮะทักทายมาช่วงเวลาพักบ่ายนี้นะครับนะฮะพี่นัทปกติวันนี้พี่นัทไม่เปลี่ยนไม่ออกแนวแหวกแนวพี่โอ้
กระป๋องบอกว่าห่างจากมิมแย้2ปีครับดีเจอ๋อโอเคห่างกัน2ปีนะฮะกุ๊กไก่เกาหลีจ้ะมาแล้วนี่จากต่างประเทศบอกว่าอันยองไฮโซโยฮะเกาหลีวันนี้อากาศดีจ้ะไม่หนาว26องศาอากาศกำลังสบายเลยส่งภาพเมฆสวยๆเป็นริ้วๆอันนี้เขาเรียกว่าเมฆปีกนกนะเมฆปุยนุ่นเมฆปีกนกนะที่มีความสูงประมาณ 6-7 โลขึ้นไปจากพื้นนะครับนี่สวยๆมาจากเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้นะครับอันยองไฮโซโยด้วยกันละกันครับอ่ะวันนี้มากันเพียบทีเดียวนะฮะทางข้อความนะพี่พักดีดีเจครับเอาแอปเปิลไปกินไหมฮะดีเจโอ้นี่จากอิสราเอลลืมไปเลยนะครับแฟนรายการจากอิสราเอลนะครับบอกว่าดีเจครับอยู่ที่ไร่แอปเปิลอยู่ครับที่อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยจะเป็นเมืองแนวสไตล์แบบว่าแห้งๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นทะเลทรายเนาะพื้นก็จะเป็นดินปนทรายเยอะแต่ก็จะมีการปลูกพวกต้นแอปเปิลผลไม้มะเขือเทศเงี้ยเยอะแยะมากมายทีเดียวนี่อันนี้แฟนรายการจากต่างประเทศส่งให้ดูนะฮะนี่ใครอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนส่งบรรยากาศมานะครับน่าอยากกินแอปเปิลอิสราเอลจังเลยนะอันนี้พี่พักดีส่งบรรยากาศมานะครับพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยกันละกันครับขอเพลง Thailand Standard นะฮะพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยนะบางแก้วนะฮะแล้วก็พี่อ่านว่าอะไรอ่ะพี่ทินล่ะครับพี่ทินทินกรนะฮะที่อำเภอฮอดร้อนมากครับขอเพลงเพราะเครื่องฉันใช่ไหมโนเกียรุ่นใหม่ติดถ่ายรูปสวยนะใช่ไหมเพราะเครื่องฉันนะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับพี่ทินกรทินกรนะฮะมาเซย์ไฮกันครับขอเพลงอะไรอย่างนะนอนมาเต็มกันนอให้ตาต้าหน่อยครับนอนมาเต็มกันนอนี่คืออะไรชื่อเพลงเหรอครับเอาใหม่นอนมาเต็มกันเนอร์เพลงอะไรอ่ะตาต้าครับถามพี่สีหนุ่มนะครับนอนมาเต็มกันเนอร์นี่คืออะไรเออฮะพี่อดุลสวัสดีครับขอเพลงฝนเบิร์ดกะฮาร์ดหน่อยครับพี่เข้ากับบรรยากาศนะฮะสามพรานนครปฐมฝนลงชิวๆเลยครับนี่แฟนรายการมาจากทั่วประเทศไทยเข้ารายการมานี่อ่านข้อความจนเหนื่อยเลยนะเหมือนตอบจดหมายจากทางบ้านนะครับอย่าลืมทักทายมานะครับผ่านทาง Facebook นะฮะ Facebook ชื่อว่า BP Radio Facebook ชื่อว่า BP Radio นะฮะหรือว่าทาง LINE ก็ได้ LINE ID ค้นหา FM 975ใน ID LINE นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เดี๋ยวจะเด้งไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะจ๊ะกมลวันบอกว่าดีเจขาตอนนี้ฝนถล่มหนักมากฮะนะฮะกมลวันอันนี้ที่ไหนที่ลำปางเหรอฮะที่ไหนกมลวันบ้านเราอยู่บ้านอะไรกมลวันนะทักทายมานะครับนะเพลงออกมาเต้นไหมครับดีเจ นะครับเออนั่นน่ะสิพี่เพลงอะไรไม่รู้นะพี่เคเคเออนะฮะพี่เอกอิสราเอลครับมาอีกหนึ่งจุดจากอิสราเอลบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้10โมงที่อิสราเอลนะครับสายที่ทำงานผมครับขายดอกไม้สวยๆเขาดูภาพหน่อยดอกไม้ก็มีนะมีดอกอะไรบ้างนะในแฟนรายการส่งมานะครับมีทั้งต้นไม้ดอกไม้ผลไม้นะครับมะเขือเทศนะมีทั้งแอปเปิลเห็นไหมอิสราเอลนี่ก็เป็นเมืองเกษตรกรรมเหมือนกันนะก็ทำกันเยอะแล้วมีคนไทยเนี่ยนะฮะไปทำงานที่นั่นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะก็ส่งบรรยากาศมาดูดอกสวยจังเลยพี่นี่ดอกอะไรฮะงามๆนะครับเป็นโรงเรือนก็ทำเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็จะมีดอกปลูกเป็นแปลงนะโรงเรือนก็ที่เป็นขาวๆที่มีจมูกข้างบนนะฮะแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ข้างบนนะฮะสวยงามสวยงามนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ประเทศไหนแชร์บรรยากาศมาผ่านทาง LINE และ Facebook ของ BP Radio ได้เลยครับกมลวันบอกว่าฝนถล่มจ้าดีเจเนี่ยขอดูภาพกมลวันหน่อยลำปางใช่ไหมนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่เสียงทอดปลานะฮะไม่ใช่เสียงปลานิลทอดนะฮะเป็นเสียงที่บ้านกมลวันนะที่ทำงานอยู่นะฮะฝนกำลังช่ำๆเลยทีเดียวนะฮะก็อ๋ออันนี้พระประแดงเหรอฮะอ๋อกลับมาทำงานแล้วนะกำลังนั่งกลับลำปางใช่ไหมนะฮะตอนนี้ไปที่พระประแดงเลยก็ว่าลำปางมันไม่น่าตกนะฮะพระประแดงสมุทรปราการนะครับลงมาซีไฮกันนะนะครับอ่ะมาพี่มิสเตอร์กายลำปลายมาศนะครับลำปลายมาศแดดร้อนร้อนทีเดียวครับทางอีสานเนาะลำปลายมาศนะบุรีรัมย์นะฮะเซฮายเข้ามานะครับอ่ะมาทักทายกันนะพี่แสวงชัยเซฮายครับอยากฟังฮอตด็อกซัดเราถึงตายด้วยนี่ครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าดอกกระเจียวครับดิเจอุ้ยดอกกระเจียวบ้านเหรอฮะสวยจังเลยดิเจเป็นคนที่ไม่รู้จักดอกไม้แล้วต้นไม้นะฮะไม่รู้จักเลยนะครับสวยสวยมากเลยดอกกระเจียวนะฮะที่อิสราเอลนะครับ
อ่ะวันนี้มากันเพียบทีเดียวเข้ารายการมานี่โอ้โหข้อความไหลกันมาเพียบทีเดียวครับอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับฝากโดเนทให้ดีเจทันด้วยเป็นค่าไฟช่องรายการ BP Radio ของเรานะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862ครับ0840456862นะจ๊ะ0840456862ฝากพร้อมเพย์บัญชีพร้อมเพย์เข้ามาได้เลยนะครับชื่อบัญชีพร้อมเพย์คือธันวาชื่อดีเจวินดีเจทันเองนะฮะ0840456862นะครับพี่สรุปบอกว่าดีเจครับของการเนอร์นะอดีหายฟังพี่รอสักครู่รอก่อนเด้อนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนโอ้โหเข้ามารายการนี้ไหลกันมาอ่านกันไม่หวานไม่ไหวทีเดียวนะฮะเอาอะไรก่อนดีเอาใกล้มือดีเจก่อนไหมนะอาจจะไม่ได้เรียงคิวให้นะครับอาจจะอยู่ที่ใกล้มือก่อนเดี๋ยวเอาจังหวะที่เบาๆเข้ากับบรรยากาศก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเริ่มที่เพลงเย็นๆแล้วกันนะฮะของไดโนฟินก่อนที่แย้ขอมาก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเหมือนจะหาง่ายดีนะฮะอยากฟังอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังใช่ไหมช่วงนี้แย้กับกระป๋อมไม่ทะเลาะกันแล้วนะฮะตั้งแต่โดนดีเจสาบไปเขาแล้วนะฮะแต่โดนสาบไปรอบแล้วนะโดนแกงไปรอบแล้วนี่เงียบเลยทีเดียวนะฮะอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังใช่ไหมมาดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับสวัสดีพี่รุ่งรุ่งลุงครับพี่รุ่งนะฮะขอเพลงเธอลำเอียงของพี่กี้หน่อยครับจากบางบัวทองนะฮะสวัสดีครับบางบัวทองนะฮะพี่รุ่งนะฮะทักทายนะครับสวัสดีพี่จำรัดด้วยกันเลยกันครับทักทายครับเด็กชายทีฝนตกลอกกันบ้านครับดีเจจริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะฮะจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งกรมอุตุทั้งทีนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้พอดีว่าจะคุยให้มันกลางๆเลยกันจะไม่เข้าข้างฝั่งไหนนะฮะเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวเขาคุยกันเรื่องกรมอุตุนะฮะนะครับเนาะนอนมาเต็มของการดาครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเปิดให้นะครับ

นะเธอนะอยู่นานๆต่อไปนะครับอย่าให้ฟ้านั้นผิดหวังนะครับเปิดเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อขอไล่ตั้งเพลงก่อนกันละกันนะครับนะสีหนุ่มนะผีบ้าผีบอตาตาบอกสีหนุ่มมันไปหัดใช้โทรศัพท์มือถือใหม่กันเนอร์นะฮะไม่ใช่การดาสีหนุ่มใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปะนะฮะพิมพ์ชื่อเพลงมากับพิษนะฮะชื่อนักร้องกับพิษนะฮะสับปะสับเป็ดนะลำไยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจก็หาเพลงไม่เจอนะฮะวันเนอร์ห้าโมงวันเนอร์เปิดขึ้นไหนแถมพูดชื่อเพลงเอาผิดเนี่ยเอาไว้ท้ายรายการเปิดให้นะฮะท้ายรายการเปิดให้นะฮะคุณผู้ฟังนะครับแย่บอกว่าขอบคุณมากเลยไม่ทะเลาะ กันแล้วค่ะไม่ทะเลาะ กันกับกระปอมแล้วจ้าดีเจขอแค่เข้าใจปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะขอแค่เข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาก็จะไม่เกิดนะพี่โอนะสวัสดีพี่จุ้ยจากพังงากันและกันนะฮะ

จะได้ไม่ลืมซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งบางทีเราเลิกรากันไปแล้วนะครับมันก็จะมีความทรงจำนะครับอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้อยู่ที่ซ่อนเอาไว้อยู่ภายในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบางครั้งบางทีเลิกราไปแล้วยังคงเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้ในใจก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันนะครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยด้วยพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตนะครับนะทักทายกันช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆกับแย้บอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยประสานใจซึ่งกันและกันตอนนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วนะขอมอบเพลงนี้สักเพลงแล้วกันนะจ๊ะดีเจจะได้ไม่ลืมกันนี่หรอความหมายดีมากๆใช่ไหมแย้อาส่งให้กับกระป๋อมเลยกันแล้วกันเดี๋ยวเพลงกระป๋อมรอแป๊บนะครับเนาะนะฮะวันนี้พี่จุ้ยส่งภาพวิวสวยๆมาที่บ้านไม่ดูนะครับเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าวิวภูเขาหลังบ้านนะฮะที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเมืองพังงานะครับมีทิวเขานะมีต้นไม้สวยงามนะฮะบ้านพี่จุ้ยก็จะเป็นแบบบ้านสวนแบบธรรมชาติหน่อยนะฮะอ่ะสวยงามนะครับฟังเพลงไปด้วยเนาะเพลิดเพลินเจริญใจอยู่สวนอยู่ไร่ที่ไหนก็ส่งบรรยากาศเข้ามาแล้วกันนะครับเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับบ่ายสองโมงกับอีก20 นาทีคุณฟังครับฟังเพลง AI ครับนี่คือล้างใจในเวอร์ชัน After Rock นะฮะร็อกสักหน่อยนะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะไม่ต้องขอเพิ่มมาเด้อมันจะเยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันเลยเวลาขอไล่ตั้งที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนเพราะว่าเข้ามากันเยอะทีเดียวครับคุณผู้ฟัง

ี่คือเพลงล้างใจนะครับในเวอร์ชัน AI ร็อกๆ1เพลงแล้วกันนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่แบงค์ไลน์โอรสด้วยกันละกันนะครับนี่ส่งภาพมานะฮะครับนี่เป็นภาพตอนสมัยที่เป็นทหารใช่ไหมนะฮะวัยรุ่นเจนซีเจนแซ่บมากๆเลยนะฮะรูปสมัยเป็นทหารครับพี่แบงค์ไลน์ไอ้ตอนสมัยอายุเท่าไหร่ฮะ21 22แล้วครับนะครับไม่นานที่ผ่านมานะพี่เนาะรูปทรงหน้าครับเป่งปังทีเดียวนะฮะพี่แบงค์ไลน์สวัสดีเจ้าครับวันนี้มาทักทายนะครับขอเพลงอย่าอยู่คนเดียวนะครับจากแบงค์ไลน์โอรสกับพี่สนิทชมพู่ซิ่งนะครับนะฮะก็หลายคนก็เรียกว่าส่งเพลงเข้ามานะบางคนอาจจะเอาภาพคือใน Facebook ตัวนี้มันจะขึ้นมาว่าวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ7 8ปีที่แล้วเงี้ยก็จะมีภาพเขาที่ลงเราเคยลงเอาไว้ครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับหลายคนก็แคปเอาไว้นะฮะตอนสมัยอายุ22นะครับพี่แบงค์ไลน์นี่เป็นคนหน้าสดใสนะหน้าตาดีนะแต่ว่าสักเต็มตัวเลยนะชื่อก็บอกว่าแบงค์ไลน์แบงค์ไลน์นะฮะไลน์กงนะครับเนาะราชบุรีฝนตกแรงมากครับตอนนี้ใช่ไหมตกแรงมากไหนจังหวัดไหนบรรยากาศฟ้าฝนเป็นอย่างไรบอกมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องพยากรณ์อากาศกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องดราม่าเรื่องพยากรณ์อากาศด้วยที่หลายๆคนติดตามเดี๋ยวจะคุยเรื่องดราม่าเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราขอช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงไปก่อนเรื่อยๆนะครับนะต้าวันนี้ครับขอเพลงหนาวได้ไหมฮะต้าขอประชดอากาศเลยครับร้อนจะตายอยู่แล้วมาขอเพียงหนาวอะไรเวลานี้นะฮะพี่จุ๋มสวัสดีครับส่งภาพบรรยากาศมาดีเจหัวหน้าวินครับวันนี้ระยองฝนตกทั้งวันเลยครับดีเจโอ้โหบรรยากาศเมฆครึ้มมากเลยพี่จุ๋มนะส่งบรรยากาศที่หน้าบ้านมานะครับมีเมฆดำลอยคละคลุ้งนะฮะก็ตามนั่นแหละพี่มันเป็นฝนตามฤดูกาลอยู่แล้วคือไม่ใช่เฉพาะไทยพี่นะเวียดนามเขมรลาวนะครับหมดเลยทั้งแถบลงถึงภาคใต้ลงถึงมาเลย์นู่นเลยนะครับเป็นฤดูกาลหน้าฝนพี่หน้ามรสุมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนภาคอีสานภาคเหนือนี่โล่งแจ้งมากเลยนี้แจ่มมากเลยอากาศนะครับโอ้โหอากาศคนละเรื่องกันเลยนะครับรายงานบรรยากาศมาเรื่อยๆครับสำหรับบ่ายนี้นะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเดี๋ยวมาต่อดีกว่าไหมเนาะเมื่อกี้เราเปิดเพลงร็อกไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงร็อกต่อได้ไหมสักเพลงไหมสักเพลงนะเนี่ยสักเพลงมานะเพลงที่ cover ไว้นะครับโดยมายันชื่อเพลงว่ากูเป็นนักศึกษานะครับ

ก้อยบอกว่าอยากเปิดเพลงอยากฟังเพลงแล้วโดเนทมา20บาทยายก้อยเดี๋ยวเปิดให้เร็วๆที่คนอื่นขอนะให้หมดนะ20บาทไม่ให้ยายก้อยนะเดี๋ยวส่งกรมสรรพสามิตไป

0: ใฝ่ฝันขึ้นไปเป็นใหญ่พอครับผมขอบคุณครับ
1: เหนื่อยแทนนักร้องจังเลยนะฮะมายันนี่นี่เบาหวานความดันถามหานะฮะรู้จักมายันไหมครับคนร้องเพลงเมื่อกี้เสียงที่เสียงใหญ่เสียงแหกปากเมื่อกี้ตัวใหญ่มากน้ำหนักน่าจะประมาณร้อยไม่ต่ำกว่า120 โลฮะรุ่นเฮฟวี่เวทนะฮะนะครับทักทายพี่โตเกียวซิ่งด้วยกันละกันนะครับบอกเพลงเก็บตะวันด้วยกันละกันบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกคนนะฮะอย่างพี่โตเกียวซิ่งเนี่ยขายขนมโตเกียวอยู่ที่สิงห์บุรีบอกว่าฝนตกทั้งวันทีเดียวนะฮะนะตกทั้งวันนะฮะทำให้อาจจะลำบากในการค้าขายแต่ก็ยังขายได้ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจกันละกันนะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับโอเคเลยพ่อค้าแม่ขายนี่ต้องดูฟ้าฝนนะไม่ใช่ว่าไปขายตลอดนะเวลาฝนตกนะเขาขายไม่ได้เนาะนะฮะช่างเบิร์ดสรรหามาแล้วครับทักทายวันพุธสีเขียวครับดีเจตอนนี้หลังเครือสาพัดลำพูนครึมๆนะฮะอยากขอเพลง Seven Nation Army นะครับอ๋อที่น้องเนเน่ร้องเหรอฮะได้ๆๆๆเดี๋ยวขอหาก่อนสักครู่ก็แล้วกันนะฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าหลายคนเห็นแชร์กันเยอะทีเดียวสำหรับน้องเนเน่นะครับที่ไปประกวดเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับซึ่งก็สร้างประสบการณ์อลังการยิ่งใหญ่เดี๋ยวค่อยคุยข่าวเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับประมาณ8 โมงเช้าตามเวลาในไทยก็จะมีการประกวดกันแล้วก็จะมีการประกาศผลกันแล้วใช่ไหมครับว่าเธอจะสามารถจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่อย่างไรเห็นบอกว่าเริ่มจับกีตาร์ตั้งแต่อายุ7 ขวบทีเดียวที่เขาพูดบนเวทีนะพี่โอนะจับกีตาร์ตั้งแต่อายุ7 ขวบแล้วกรรมการก็ถามว่าคนเล่นกีตาร์จะ7 ขวบไปเลยใช่ๆเขาคุยกันไปนะฮะเด็กสมัยนี้คุยภาษาอังกฤษได้นะเพราะอะไรเพราะข้อหนึ่งเขาฝึกเขาตั้งใจว่าเขาจะไปต่างประเทศต้องฝึกภาษาอังกฤษเพราะต้องมีการพูดคุยโต้ตอบกับกรรมการกับพิธีกรเงี้ยก็ต้องให้มันชัดเจนฉาดฉานก่อนจะประกวดคือคนที่อยากไปใฝ่ฝันนะเนาะเอาง่ายนะเอาไม่ใช่หรอกฮะเหมือนคนที่อยากมีผัวเป็นฝรั่งนะฮะคุณฟังใช่ไหมดีเจมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอยากมีผัวฝรั่งมากมันฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่อยู่ม.ปลายฮะฝึกจนพูดได้อะตอนนี้ได้ผัวฝรั่งจริงก็เรียกว่าคนเราเนี่ยมันมีเป้าหมายพุ่งชนเนาะต่างกันเนาะอย่างน้องเนเน่เนี่ยเขาตั้งใจจะไปเป็นนักร้องระดับโลกก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยนะจนกระทั่งพูดได้แล้วก็ฝึกคือกีตาร์เล่นได้อยู่แล้วกีตาร์ร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้วฝึกเพลงภาษาอังกฤษต่างๆเพื่อจะให้พูดให้เล่นให้ร้องต่างๆได้ก็ว่าไปตามฝันตัวเองก็เป็นฟิลเดียวกันนะฮะส่วนประเภทแบบได้ฟิลแบบโผล่ฝรั่งเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษนะฮะยังไงก็มีนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะนะครับทักทายพี่เพชรได้กันละกันนะฮะวันพุธสีเขียวช่วงบ่ายนี้นะครับเอามาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยคุยข่าวกันเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันตอนนี้กำลังดีใจกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ในช่วงนี้อ่ะลดจังหวะให้เบาดีกว่าเมื่อกี้มันร็อกเกินไปนะครับนะมันร็อกเกินไปต้อง

ขาบอกว่าสวยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะมาเติมเพลงนี้กันตรงนี้กับ DJ Win นิจทันก็แล้วกันกับ True Detect ด้วยนะครับยายก้อยอยากฟังเพลงไปต่อไหวไปต่อไหวไปต่อใหม่มันชื่อเพลงแปลกจังนะฮะบอกให้โดเนท20บาทไม่ยอมโดเนทนะยายก้อยนะความงกล้าน8นะฮะเขาบอกว่าคนเป็นแม่ค้ามันชอบงกนะเรื่องจริงจริงยายก้อยงกมากนะฮะแต่ทีไปหาอะไรนะไปหาเลยนะไปหา FC ไปหาไอดอลเนี่ยปะท้อยอมจ่ายนะฮะให้จ่ายพันจ่ายนะเขาเรียกว่าไงฮะขวาไม่เข้าใครออกใครเนาะก้อยโคตรงกเลยทีเดียวนะฮะพี่เดี่ยววันนี้เจอครับขำมากเลยเมื่อกี้ที่เจอเล่าเรื่องที่ว่าอะไรนะผัวฝรั่งนี่นะฮะอยากได้ผัวฝรั่งเป้าหมายมีพุ่งชนจริงๆจริงๆนะพี่เป้าหมายแต่ละคนมันมีความต่างกันอย่างเป้าหมายบางคนอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าอยากจะไปเรียนไปทำงานนี่ใช่ไหมครับไปเรียนไปทำงานไปต่างๆอันนี้เป้าหมายคืออยากได้ผัวฝรั่งคือภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคือคนที่เขาอยากได้แฟนฝรั่งเนี่ยก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่เป็นรูปแบบตัวเองก็คือผิวพรรณจะต้องมีความคมเข้มผิวพรรณจะต้องมีความเป็นสีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยนะฮะสีแบบคล้ำๆหน่อยอย่างงี้นะฮะฝึก A B C นะฮะตั้งแต่อยู่ที่บ้านทีเดียวนะครับแหมยอมจริงๆยอมจริงๆนะฮะโปเต้ว่าดีเจครับอะไรอ่ะมีคนปล้นตังสมาชิกผู้ฟังไม่ได้ปล้นโปเต้เหมือนโปเต้ไงบอกให้โดเนทไม่โดเนทผู้ฟังเอาตังไปซื้อหวยแล้วหมดทีนะฮะเป็นหมื่นนะฮะไม่เสียดายสตังสักบาทสวัสดีพี่แบทกาญจนบุรีกันและการทักทายนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะบอกว่าอามาโดเนตค่าไฟนะฮะก้อยว่าเดี๋ยวบีกาลูได้ยินนะฮะนะถ้าเป็นในส่วนของยายก้อยนะถ้าสมมติว่ามีคนมาขอมันให้ตังค์หมดนะแล้วเป็นสายเปนะฮะนะฮะใครก็ตามแต่หน้าตาดีๆมานี่ให้หมดเลยนะฮะมีเท่าไหร่ให้มีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านนะฮะความงกล้าน8นะฮะแจ้งกรมการค้าภายในนะครับขายหมูปิ้งเกินขายหมูปิ้งนะครับไม่สมกับราคาหมูมันเยอะเกินเดี๋ยวแจ้งกรมการค้าภายในแป๊บนะฮะ

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากด้วยกันละกันสดเพลงนี้นะครับไปต่อไหวไปต่อใหม่นะฮะฝากมาจากยายก้อยก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายพิศวัตด้วยกันละกันพิศวัตวันนี้ใจครับเมื่อกี้พูดถึงฝรั่งนี่ถ้าเป็นคนเหนือสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพี่ต้องถามพี่อ้อยพี่อ้อยเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะเปรียบเทียบเหมือนเขียดยองขี้ไถนะฮะต้องคนตัวคล้ำๆเล็กๆผอมๆฝรั่งจะชอบนะฮะส่วนก็ข่าวอวบนี่ฝรั่งโนนะฮะโนเวย์ทีเดียวนะฮะเรื่องจริงเรื่องจริงนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะผีแบบสุนารีราชสีมานะถ้าเป็นคนเฒ่าถ้าเป็นคนเยาว์ผู้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของวัยรุ่นก็ใครอ่ะไม่รู้สิคนไทยเรามันไม่ใช่คนดำขนาดนั้นเนาะไม่ใช่คนผิวเข้มขนาดนั้นนะครับเนาะทักทายกุ้งด้วยกันละกันกุ้งฮะมากุ้งฮะจะออกหน้าไมค์เหรอสงสัยกุ้งมาทวงเพลงแน่เลยสงสัยจะมาทวงเสียงน้องหงล่อนแน่เลยนะฮะช่วงหน้าช่วงหน้าเอาไว้ช่วงหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนกุ้งนะฮะเมื่อคืนน้องหงล่อนมานางมาแล้วนะฮะนี่ก็ FC นะ FC เหนียวแน่นทีเดียวนะหงล่อนนะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนมาจะไม่ทันกันเพราะว่าเข้ามากันหลายเพลงนะครับบ่าย2 44 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเล่าข่าวกันให้เวลา1ชั่วโมงนี้ในการเตรียมเพลงนะฮะมัวแต่ชวนคุยแหละไม่ตั้งเพลงไม่เสร็จสักทีนะฮะ

กับฉันครับงานจากพี่เสือธนพลด้วยนะฮะร้องไห้กับฉันนะครับอาลืมบอกไปเมื่อกี้ที่พี่ซอแทนทักทายเข้ามาบอกว่าดีเจครับที่บอกว่าฝากทักทายพี่จินตนัยพี่ออฟพี่โจที่ทำงานเมืองทองเลยนะฮะบอกว่าดีเจครับขอฝากเพลงหนุ่มติดหมีสักเพลงได้ไหมฮะอ้าวหนุ่มติดหมีเหรอฮะฝากให้กับพี่จินตนัยนะครับติดหมีเหรอฮะพี่ออฟพี่โจนะฮะหนุ่มติดหมีว่ะปะโทเพลงอะไรเนี่ยนะฮะไปลองหาดูนะลองเปิดให้ฟังแล้วก็มันสรรหาเพลงแปลกๆไม่เปิดอีกแล้วนะฮะนะใกล้จะเข้าสู่บ่ายสามโมงในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายเนาะนะครับหลากหลายแนวมิบช้าบ้างไวบ้างนะครับผสมผสานกันไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนาะตอนนี้ก็จะตั้งเพลงเตรียมเพลง

อยากฟังเลยเพลงนี้เราลองเปิดเลยไหมหนุ่มจิตหมีมันเป็นยังไงนะอ่ะเปิดก่อนบ่ายสามแล้วกันเดี๋ยวคนเฒ่าจะมาคนเฒ่าจะตกใจเพลงนะครับนะส่งเพลงมาช่วงนี้กันละกันนะครับมาแต่ตอนนี้คิวเต็มแล้วนะไม่ต้องขอเพิ่มเลยเด้อนะอ๋อเป็นเพลง AI เหรอครับเป็นเพลง AI นะ

อ๋อเป็นคนติดหมีใช่ไหมต้องนอนอยู่กับหมีตลอดเวลานะฮะน่าสั่นฮะเพลงแปลกๆไม่เปิดเลยดิ AI มันก็ร้องไปเรื่อยเนาะแต่ก็ยังดีอยู่ที่เขาทำเองเขาแต่งเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามานะนะครับมีทักทายมาวันนี้เจ๊ครับฝากทักทายน้องกิจด้วยกันละกันกำลังเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนครับสอบวันสุดท้ายแล้วตอนนี้ทักทายน้องกิจได้เป็นไงบ้างวันนี้สอบยากไหมเปิดเพลงนี้กับน้องกิจสักเพลงดีกว่าไหนๆเปิด AI แล้วนะฮะชอบเพลงเลยนะเพลงแปลกๆแล้วเหรอฮะแหมแปลกเหมือนพี่สุพัฒน์เลยนะพี่สุพัฒน์นะฟังข่าวทิดแก้วไวยพจน์เพชรสุพรรณในเวอร์ชัน AI ไหนมันเป็นไงเพลงที่ขอฟังหน่อยสิฝ่ายน้องกิจกันละกันนะฮะน้องกิจวงฟอร์ดนะฮะหนึ่งเพลงพิเศษแล้วกันนะจ๊ะในช่วงนี้นะฮะเพลงแดนเซอร์มากเลยนะเนี่ยนะฝ่ายน้องกิจแล้วกันนะฮะชอบเพลงนี้ใช่ไหมลุกมาเต้นกับเพลงหน่อยมา

นุกเหมือนกันนะเพลงนี้นะนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะฟังข่าวทิดแก้วนะฮะแหมเพลิดเพลินเจริญใจถูกใจพี่สุภัทรนะน้องกิจด้วยตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงแล้วเวลาไวจริงๆนะฮะนั่งฟัง

0: ปูจานนะครับแล้วก็ผองเพื่อนนะครับมีลำไยด้วยนะพี่ซอแทนหนูว่าตอนนี้ที่แถวๆที่อยู่ศรีราชาฝนตกฉ่ำๆเลยนะส่งคลิปให้ดูนะนี่ฟังเสียง
1: ฝนตก
0: ฝนตกเนี่ยส่งคลิปให้ดูนะฮะหลายๆที่ชุ่มฉ่ำเย็นสบายทางโซนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับในขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานนี่

0: ียงที่เปลี่ยนนะฮะต่อได้เพลงเย็นๆเพลงนี้ดีกว่านะ
1: นะครับ
0: แก้มต้องนางแดงกว่าคราเย็นๆดีกว่าจะได้อารมณ์เพลงขึ้นๆลงๆบ้างนะไม่ใช่ไบโพล่านะร็อกบ้างช้าบ้างผสมผสานกันไปเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงบ่าย 3 นี้นะครับบ่าย 3 โมงกับอีก 6 นาทีครับคุณผู้ฟัง

0: เย็นๆผ่อนคลายกันนะฮะกับแก้มน้องนางแดงกว่าใครนะจ๊ะนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับแต่เราก็สู่บ่าย3โมงกับที่นี่ BP Radio กับ DJ วินิธันกันต่อครับทักทายคุณผู้ฟังจากบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะบุญทริกเดชอรมนาจรวยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 90 MHz นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้วันนี้บ่ายโมงบ่าย3โมงของวันที่23กันแล้วเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายคุณผู้ฟังฮะสัปดาห์รองสุดท้ายรองสุดท้ายก็คือใกล้จะสุดท้ายแล้วยังไม่ท้ายสุดยังมีสัปดาห์หน้าอีก3วันนะครับจันทร์อังคารพุธที่เหลือมาตอนท้ายนิดหน่อยนิดหน่อยถึงปานกลางนะครับและเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Detect เช่นเคยครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ้ายาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้นะครับวันนี้มีคิวเพลงขอมาแน่นเลยตอนนี้คิวเพลงปิดแล้วห้ามขอเพิ่มนะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะฮะล้าน8เพลงอันนี้คือเปิดไปแล้ว1ชั่วโมงแล้วนะยังค้างอีกประมาณ5ล้านเพลงนะยังเปิดไม่ครบตอนนี้นะฮะขนาดว่าเปิดไปครบแล้ว1ชั่วโมงแล้วนะครับอีกเหลืออีกประมาณสัก5ล้านเพลงยังเปิดไม่ครบตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นห้ามขอเพิ่มนะฮะห้ามขอเพิ่มได้สต็อปเลยนะครับสวัสดีพี่อู๋สุนทรได้กันแล้วกันมาแล้วนะฮะพี่อู๋เมื่อกี้จะเปิดลำไยไปแล้วพี่มาช้ามาช้านะฮะมาช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีกันก่อนแล้วกันครับในช่วงต้นรายการนี้กับ True Detect ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
3: ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วร

0: ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True D-Tech นะครับเลือกซิมเบอร์ดีๆเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True D-Tech ได้เลยนะครับเมื่อวานพี่สนเปิดโรมมิ่งและของ D-Tech นะฮะเตรียมตัวจะไปเที่ยวไปประเทศจีนแต่คนถามว่าโรมมิ่งคืออะไรครับ BJ โรมมิ่งคือการเปิดสัญญาณเครือข่ายเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศคุณฟังเวลาเราไปประเทศต่างๆเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ซิมเครือข่ายได้สมมติว่าคุณฟังใช้ True เงี้ยคือฟังไปเที่ยวจีนมาเที่ยวลาวเขมรเนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่าเสาสัญญาณอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าสมมติเราเปิดสัญญาณโรมมิ่งคือเราขออนุญาตไปใช้เครือข่ายอื่นของประเทศนั้นๆสมมติว่าคุณฟังไปเที่ยวลาวอย่างเนาะนะฮะเราก็จะใช้โครงการขอเข้าข่ายของลาวเทเลคอมสมมตินี้นะเราก็ใช้ซิมทูแล้วก็ขอเปิดสัญญาณโรมมิ่งแจ้งกับ call center หรือว่าไปที่ศูนย์บริการตาม Lotus Big C ต่างๆในห้างได้นะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวลาวอาทิตย์นึงขอเปิดสัญญาณโรมมิ่งให้หน่อยเขาก็จะแนะนำแพ็กเกจให้ราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจไทยนิดนึงสมมติว่าสัปดาห์นึงอยู่ที่สมมตินะอยู่ที่ประมาณ500บาทสมมุติเนาะ 1,000 บาทเงี้ยแล้วแต่ประเทศนั้นๆนะครับสมมุติไปเที่ยวจีนเงี้ยสัปดาห์นึง 1,500 2,000 3,000 เงี้ยนะอันนี้คือราคาที่เราต้องจ่ายแต่เราสามารถใช้เน็ตได้เลยได้เลยนะครับเปิดสัญญาณ True เลยมันจะไปจับสัญญาณเครือข่ายของประเทศนั้นๆได้เลยหรืออีกแบบนึงก็คือไปซื้อซิมของเครือข่ายปลายทางอันนี้ก็จะมีขายตามในส่วนของที่สนามบินนะฮะมันจะมีซิมขายอยู่ก็ถอดซิมเราออกแล้วก็เอาซิมของเขาใส่เข้าไปก็จะเป็นรายอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครขี้เกียจเปิดโรมมิ่งก็ใช้ของตัวเองไปเลยนะเปิดโรมมิ่งขี้เกียจซื้อซิมมาขี้เกียจถอดซิมนี่นะฮะเพราะมันจะสามารถใช้งานโทรเข้าออกต่างๆได้เหมือนอยู่ไทยเลยนะฮะนะครับก็สามารถใช้บริการได้เลยครับนะฮะพี่กระป๋องบอกว่าอย่าต่อ Wi-Fi ที่จีนนะครับระวังแอปจะเล่นงานแอปเล่นงานได้นะฮะพี่กระป๋องเคยเจอเหรอก็คือพยายามอย่าใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะนะฮะของต่างประเทศเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่รู้ว่าเขาดักแอบจับข้อมูลเราหรือเปล่าบางคนแอบโอนเงินโอนทองไงฮะอาจจะมีการแอบดึงข้อมูลไปได้พยายามใช้เครือข่ายมือถือตัวเองใช้ซิมของตัวเองดีที่สุดนะครับเนาะเปิดโรมมิ่งให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นแล้วเอาของตัวเองก็พอนะครับง่ายๆสบายๆก็เปิดสัญญาณโรมมิ่งได้นะครับของ True D-Tech ทั่วโลกเลยทีเดียวครับนะเรามาอ่านชื่อเพลงดีกว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังขออะไรมาบ้างนะสาวมินเชียงคายบอกว่าขอเพลงเยอะขนาดนั้นนะเปิดเมดเล่ได้ไหมฮะเพลงละ10วินาทีก็มีความคิดเหมือนกันละมินว่าใช่ว่าจะเปิดแนวสไตล์เมดเล่นะฮะเอามาร้อยเรียงกันนะคนละ10 วินาทีนะฮะ ตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะตอนนี้ดีเจอีกเหลืออยู่ประมาณ8,500,000เพลงนะฮะเดี๋ยวได้อ่านชื่อเพลงสักครู่นะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังทวงเพลงทวงเพลงน้อยใจของลิปออยมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ส่ง SMS มาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้งั้นเดี๋ยวมีน้อยใจมาลิปออยนะฮะเอานี้ก่อนไหมเอาโลกที่แบกไว้ก่อนไหมอินดี้ล่องลอยไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังหลับเอาไว้ก่อนนะโลกที่แบกไว้นะฮะเอาน้อยใจของลิปออยเก็บตะวันฝนเบิร์ดกับฮาร์ดนะฮะเธอลำเอียงของอริสมันอธิษฐานรักจากชาตรีอันนี้คือเซตเพลงเก่ายุค90นะฮะกระเถิบมาเพลงใหม่ครับขอเล่นเพลงลูกทุ่งสัก2เพลงมีคิดถึงใจจะขาดของชโยธนวัฒน์ครับและวนิฐานที่เข้าใจของบุ๊กสุปการนะครับผู้ป่วยความจำเสื่อมจากไม้ควันหลงจะอินทานี่นะขึ้นเพลงไว้กันสักหน่อยครับ Thailand Standard เพลงยามจากลาบานูนครับมีเพลงเบาๆชิคๆเพราะเครื่องชั้นนะครับแล้วก็มีด็อกจากอะแคปเปล่าเซเว่นด้วยใจเทอร์รี่จากเคริมครับเพราะฉันมีเพียงเธอของพราวนี่เพลงเก่าป่ะอ๋อเพลงเก่าของพราวนะครับมีเอาขอบคุณที่ยังรักการเลื่อนมาก่อนมาเอามาไว้ใกล้ๆกับนี่หลักและวัตถุฐานที่เข้าใจเนี่ยจะได้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเพลงหนาวจากคลาสนะครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาของคาราเมลยอมรับจากแบล็กเฮดจะอยู่คนเดียวจากซิลซัดเราถึงตายจากฮอตด็อกด้วยนะครับนอนมาเต็มจากกันเนอร์นะครับเพลงสากลนะครับที่น้องเนเน่ร้องเมื่อเช้านะครับฤดูร้อนจากพาราด็อกซ์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เพลงครับฮะห้ามขอเพลงเพิ่มนะจะเปิดทันไม่ทันไม่รู้เนี่ยนะ24เพลงใน2ชั่วโมงนั้นนะฮะเปิดจะเล่าข่าวต่างๆอีกนะฮะเพลงใครไม่ได้ฟังก็ข้ามเลยเด้อนะฮะนะครับมินบอกว่าดีเจขาแอบขำพี่ดีเจกันใหญ่เยอะใหญ่ทีเดียวนะฮะนั่น สิมินเชียงคานคนขอเยอะขนาดนี้นะไม่ไหวนะพี่กับปอมโบนี่เจ๊ครับเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาครับเพลงผมอย่าลืมเด้อนะฮะมีเพลงใครไม่มีชื่อบ้างครับอ้าวเพลงพี่เข้าป่าต้มจืดไม่มีนะฮะผมเพลงผมด้วยอ๋อชีวิตที่ผ่านน้ำใช่ลืมเพลงเลยนะเนี่ยเออชีวิตที่ผ่านน้ำนะฮะลืมรอแป๊บนะสวัสดีพี่บอลนะครับทักทายข้อขอขาน้องเน่ด้วยได้ครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วก็เล่าขายฟังสักครู่กันละกันนะครับมาพี่ละเหมาว่าไม่ได้ต้องเปิดก่อนอาเปิดก็ได้มางั้นเปิดให้รับพี่ละเหมาก่อนห้ามหลับนะครับห้ามหลับเด็ดขาดเด้อนะฮะเพลงเขาอินดี้มากเลยนะฮะเอาไปท่อนเดียวได้ไหมพี่ครึ่งเพลงได้ปะสงสารคนฟังคนอื่นครับพี่เขาจะหลับกันนะนี่ก็อินดี้เข้าป่าเข้าเขานะฮะพี่สุภาพวันนี้ใจครับมีข่าวการเมืองมาอัปเดตหรือเปล่ามีสิเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะฮะล่าสุดมีข่าวว่าพรรคเขียวเนี่ยจะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับอนุทินด้วยเดี๋ยวสักครู่มาพูดจาให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องกรมอุตุด้วยแป๊บนึงดราม่า

ี้คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าโลกที่แบกไว้ครับงานจากมนัสวีนะครับที่เป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยอุ้ยพี่ลูกเพชรมาทวงเพลงว่ะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะที่ฝากไว้นะฮะหลวงไก่โลโซนะรอแป๊บนะครับเดี๋ยวตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะอุตส่าห์ทักมาก่อนตั้งแต่เที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนก็ได้มานะฮะมี FC ขอมานะครับนะฮะพี่ก็ปอมส่งอะไรมาวิดีโอเหรอมาดูหน่อยสิส่งอะไรมานะฮะมาคุยเรื่องของกรมอุตุนิดนึงใกล้กันคุณฟังฮะอ๋อนี่ไงพี่กระป๋องก็ส่งภาพมาที่เขาไปเที่ยวประเทศจีนนะครับนี่ไปเที่ยวประเทศจีนนะครับไปกินอะไรเนี่ยนะฮะไปกินหม่าล่าไปกินหลายอย่างเลยนะฮะไปเที่ยวเมืองจีนมานะฮะไปเดินชมบรรยากาศบ้านเมืองเขานะที่ประเทศจีนนี่นะสวยงามนะฮะส่งคลิปมาดูในใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเอ่ยนะฮะจีนนี่ค่าครองชีพเป็นไงบ้างพี่แพงไหมฮะต้องถามคนที่เคยไปเนาะนะครับแล้วก็บ้านเมืองก็เจริญนะใครว่าจีนไม่เจริญโอ้ในเมืองนี่เจริญมากๆเลยนะฮะตึกรามบ้านช่องยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของรอบนอกก็อาจจะธรรมดาเพราะจีนบ้านเขาเป็นบ้านเมืองใหญ่ไงเมืองใหญ่นะฮะไปเมืองจีนต้องถ่ายห้องน้ำสาธารณะด้วยครับห้องน้ำเขาแปลกดีใช่ไหมฮะคือจีนเนี่ยเขาจะโดนคอมเมนต์มากเมื่อก่อนว่าเรื่องส้วมที่ไม่สะอาดสมัยก่อนนะครับแต่หลังจากที่เขามีการปรับปรุงรีโนเวทอะไรใหม่เนี่ยโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่สวยงามเลยนะครับที่เชียงใหม่นี่ได้เจอสนิทเขาเรียกว่าสนิทสนมแล้วเพราะคนจีนเยอะมากนะคือตอนนี้คนจีนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะฮะเห็นทุกที่ทุกเวลาเดินสวนกันไปสวนกันมานะฮะมากมายก่ายกองที่เชียงใหม่นะฮะแต่ว่าบ้านเมืองเขายังไม่เคยไปนะว่าเป็นไงนะครับก็บอกว่าคือจีนเนี่ยเขาจะโดนคอมเมนต์มากเมื่อก่อนว่าเรื่องส้วมที่ไม่สะอาดสมัยก่อนนะครับแต่หลังจากที่เขามีการปรับปรุงรีโนเวทอะไรใหม่เนี่ยโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่สวยงามเลยนะครับที่เชียงใหม่นี่ได้เจอสนิทเขาเรียกว่าสนิทสนมแล้วเพราะคนจีนเยอะมากนะคือตอนนี้คนจีนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะฮะเห็นทุกที่ทุกเวลาเดินสวนกันไปสวนกันมานะฮะมากมายก่า

Vâng các bạn. ราคาไม่แพงมากนะพี่กระป๋อมบอกเอาไว้นะครับราคาไม่แพงมากก็คือสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับสำหรับอาหารการกินมาล่าต่างๆที่มีขายตามท้องถนนทั่วไปตามร้านทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันสวัสดีมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าทีลมฟ้าพยากรณ์อากาศนะฮะก็คือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของจริงๆว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุณฟังฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากโดยเฉพาะพวกเรดาร์ตรวจอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกดาวเทียมตรวจจับอากาศต่างๆที่มากมายแต่ข้อเสียที่ทำให้กรมอุตุนะครับแพ้โซเชียลคือความช้าในการแจ้งเตือนหลายคนถามว่าทำไมเพจ Facebook ออนไลน์พวก influencer ต่างๆเนี่ยเขาถึงแจ้งเตือนได้ไวกว่าจริงๆพวก influencer ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีคนนี้ก็ตามหรือคนอื่นๆนะเขาก็ไม่มีอุปกรณ์นะฮะเขาก็ใช้แอปพลิเคชันใช้ออนไลน์ต่างๆนะเอามารวบรวมข้อมูลแล้วก็ใช้วิธีการยิงแอดโฆษณานะครับปล่อยลงไปใน Facebook ซึ่งมีคนติดตามมากมายนะเป็นล้านๆคนใน Facebook ของเขาเพราะนั้นเวลาเขาโพสต์อะไรลงไปเนี่ยคนจะรู้และทราบก่อนนะฮะหลายๆครั้งหลายๆคราในกรมอุตุก็แจ้งเตือนเหมือนกันแต่ว่า Facebook แฟนเพจของกรมอุตุแล้วมีคนติดตาม150คนอย่างเงี้ยเวลาโพสต์ทีนึงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักเนี่ยคนกดไลค์50คนเงี้ยเขาจะหมายไหมฮะว่าเขาเป็น Facebook ธรรมดาที่ปล่อยข่าวทั่วไปแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่ไม่หวือหวาแล้วก็โพสต์ปั๊บเนี่ยใช้ภาษาราชการในการโพสต์อย่างเช่นแจ้งเตือนฝนตกหนักที่จังหวัดระยองเนี่ยแค่นี้จบอาจจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากได้จึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนจบนะฮะแล้วก็มีตราคุดใส่เข้าไปสับแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่สนุกชาวบ้านเขาชอบอะไรที่แบบมันเว่อร์อย่างเช่นด่วนนะฮะด่วนอีก90ชั่วโมงตายหมู่นะครับนะฮะตายหมู่นะฮะสมมุติดีเจสมมุตินะฮะตายหมู่ภาคตะวันออกจมมิดบ้านนะครับคนจะตายเกลื่อนนะฮะแบบที่ไม่เคยตายมาก่อนเงี้ยคือถ้าเวลาเพจไหนมันใช้ศัพท์แบบนี้ปั๊บเนี่ยคนมันจะชอบมันจะมือหวากันเข้าใจไหมฮะอย่างเพจของทีเขาจะใช้ลักษณะการเตือนแบบนี้นะด่วนอีกไม่เกิน90ชั่วโมงไม่เหลือจะเกิดมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่สุดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนตายละนาวเงี้ยเข้าใจไหมครับเวลามันเกิดศัพท์แบบนี้ขึ้นมาปั๊บคนมันจะชอบกันแต่กรมอุตุเขาจะไม่ใช้ศัพท์แบบนี้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากอันนี้ข้อเสียของเรียกว่ารัฐบาลข้อเสียของหน่วยงานรัฐดัดนะฮะเขาจะใช้ภาษาที่แบบเหมือนพระพูดพระเทศนะฮะมันไม่ดูไม่ทันสมัยแล้วเขาไม่มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับในการจ้างที่จะให้มารีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็เป็นความพลาดทั้งคู่ตัวของทีลมฟ้าพยากรณ์ก็ใช้สับแรงเกินไปจนทำให้คนตื่นตระหนกกันนะครับคือกรมอุตุเขาให้ผลว่าจริงๆนั่นแหละที่ทีโพสต์มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันสร้างความตื่นตระหนกเกินไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆกรมอุตุเขาก็รู้เหมือนกันแต่เขาไม่โพสต์เฉยๆเขาไม่บอกเพราะว่ามันจะดูแจ้งเตือนเกินไปมันก็บอกอ้าวดีเจครับเมื่อก่อนทีมันก็อะไรนะก็มีการพยากรณ์ที่หาดใหญ่นะฮะอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกรมอุตุก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาใช้ศัพท์แบบเนี้ยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอบคุณค่ะก็จบไปเลยไม่มีอะไรสักอย่างคนก็ไม่ได้สนใจคนกดไลค์50คนเนี้ยนะฮะแต่พอทีมันแจ้งว่าแบบคนสนใจเพราะน่ะกรมอุตุต้องปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับใช้ศัพท์ที่มันดูน่าสนใจและอาจจะมีการลงคลิปลง TikTok โซเชียลต่างๆเพื่อให้คนเข้าถึงนะครับสื่อของรัฐต่างๆเพราะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมีเรดาร์มีดาวเทียมต่างๆแต่ว่าคุณกลับไม่สามารถใช้เรียกว่าสื่อเองที่มีอยู่อ่ะอุปเทคโนโลยีฮะในการประชาสัมพันธ์ได้เลยต้องไปอาศัยอินฟลูเอนเซอร์อาศัยกันจอมพลังอาศัยทนายตั้มมาที่โพสต์ต่างๆเข้าใจความหมายไหมฮะนะครับส่วนอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องเบาข้อความนิดนึงมันดูแรงเกินมันดูเกินจริงไปฮะด่วนนะฮะตายหมู่อย่างเงี้ยมันมีที่ไหนล่ะนะครับสับแบบนี้นะฮะไม่เกิน90ชั่วโมงตายนะฮะมิดลำมิดบ้านแน่นอนอะไรเงี้ยฮะบ้านไม่เหลือจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่สุดที่เท่าที่ไม่เคยเกิดมาก่อนคำว่ามหาอุทกภัยจะต้องแบบฝนตกทั่วประเทศแบบอย่างหนักเลยนะฮะคำว่ามหานะครับแล้วก็บ้านจะต้องจมเรียกว่าเกินประมาณ 50-60% นะบ้านทุกบ้านทุกประเทศไทยจะต้องจมน้ำทุกที่อันนั้นเรียกว่ามหาอุทกภัยแต่ถ้าลักษณะที่มีการแชร์กันในออนไลน์ที่ว่าน้ำท่วมบ้านน้ำไหลเข้าบ้านแล้วก็รถจมอันนั้นเรียกว่าฝนตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นตกหนักในจุดนั้นก็คือฝนตกหนักบางพื้นที่ที่กรมอุตุบอกกันแหละแต่ว่ากรมอุตุก็เตือนเบาเกินนะครับอาจจะต้องลงทีกว่านี้อีกนะอย่างที่บอกไปอุตุมันเตือนเหมือนกันแต่มันไม่มีใครช่วยขยายให้เพราะดีเจตามเพจกรมอุตุตลอดก่อนจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตามก็ตลอดแต่ว่าเขาอึดอัดยืดยาดอ่ะเออช้า

นะฮะก็เลยเป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์สรุปก็คือต่างฝ่ายก็ต่างมีข้อบกพร่องของตัวเองทั้งสองฝ่ายนะครับเนาะต้องมาอยู่ตรงกลางให้มันมีความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นข่าวของโรเบิร์ตูที่เป็นประเด็นดราม่านะครับในออนไลน์อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเนาะนะฮะด่วนลำไยได้ผัวใหม่อะไรแบบนี้ใช่แบบนั้นนะพี่ด่วนนะผัวใหม่อีกแล้วลำไยอย่างเงี้ยนะฮะนะผัวเก่าไม่ทันหายผัวใหม่มาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้ศัพท์ให้มันตื่นเต้นศัพท์ในโซเชียลนะคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีสาวมินดี้กันแล้วกันนะจ๊ะร้อนมากมายเลยที่ลำปางนะฮะทำไมเสียงพี่วินเหมือนคำพูดผู้บานเปียบเลยไม่ใช่เทปรายการสดนะเป็นรายการสดนะเหมือนเมื่อคืนหรอก็พูดเหมือนเมื่อคืนไงเอามาฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวคุณฟังลำไยดีเจแล้วพูดมากนะพูดเยอะพูดมากนะครับคุณฟัง

หนึ่งเพลงจากลิปออนนะครับนี่คือน้อยใจนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับได้แต่น้อยใจณัฐพงศ์บอกว่าเสียดายมาไม่ทันเพลงที่เปิดเมื่อกี้ไบโพล่ามาไม่ตรงเวลาจบจือฟังเพลงคนอื่นแทนแล้วกันณัฐพงศ์นะครับกมลวรรณวัฒน์ดีเจขาพูดถึงเรื่องราวของน้ำท่วมที่เขามีการเตือนกันตอนปี54เนี่ยกมลวรรณบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแบกตู้เย็นขึ้นชั้น2นะฮะเกือบตายเหมือนกันสุดท้ายน้ำไม่ท่วมที่บ้านนะฮะเจ็บใจยังไม่หายเลยนะฮะ แบกขึ้นไปได้ไงชั้น2นะความเขาบอกว่าเวลาที่เราตกใจรู้ฟังฮะเราจะสามารถยกตู้เย็นได้ทันทียกทีวีตู้เย็นทีวีสมัยก่อนเนาะทีวีจอตู้นะฮะเพราะว่าความตื่นตระหนกตกใจไงน้ำท่วมนี่นะฮะยกเลยนะมันมีกำลังมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะกมลวรรณบอกว่าที่เจอข่าวบางครั้งบางทีเนี่ยเอ็นฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เตือนออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่ถ้าเตือนให้มันดูเวอร์ไปปั๊บเนี่ยคนก็จะตกใจกันพอมันไม่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอะไรปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกันนะฮะแต่ในทางนั้นถ้าสมมติไม่เตือนนะมันก็ไม่ได้สิเวลามันเกิดขึ้นมาเนาะอย่างคราวแล้วที่จังหวัดน่านที่น้ำท่วมใหญ่นะฮะอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เกิดพายุใหญ่เพราะว่าเวลาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนี่มันบอกไม่ได้นะเพราะเมฆมันจะลอยไปไหนเหมือนอันในส่วนของอันนี้ฮะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวก็เตือนไม่ได้เราไม่รู้ว่าเมฆที่มันลอยท้องฟ้ามันจะไหลไปที่ไหนสิ่งที่สามารถบอกกว้างๆได้คือเกิดฝนตกหนักเนี่ยใช้คำนี้เท่านั้นเองนะไม่สามารถระบุได้ว่าที่ไหนเพราะว่าลมบนท้องฟ้ามันเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาเขาฮะเขาก็เลยไม่บอกว่าที่ไหนฮะเพราะมันไม่รู้นะฮะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะพี่แสบส่งบรรยากาศมานะครับตอนนี้กำลังฟังเพลงไปด้วยแล้วก็จิบเครื่องดื่มตราสิงไปด้วยนะฮะฝนตกแล้วครับได้เวลาพักผ่อนแป๊บนึงชุ่มฉ่ำอยู่ที่สวนทุเรียนอยู่นะฝนกำลังตกเลยนะนี่ฟังเพลงไปด้วยจิบเบาๆเนาะนั่นก็ต้องเพลงนี้แล้วล่ะฝนตกที่หน้าต่างนะฮะเหมือนหมอปลายพายกระซิบไงชอบทำนายฮะไปรู้สึกว่ามีท่านโยมมาเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแถวๆโซนของจังหวัดตราดไปเห็นคนตายเยอะมากเลยพี่บุดีไปเห็นคนตายเห็นน้ำแบบมวลน้ำมหาศาลมากเข้าบ้านคนแล้วก็ไปเห็นเป็นไฟกำลังลุกไหม้คนกำลังร้องขอความช่วยเหลือไปเห็นท่านโยมกระซิบบอกว่าถ้าไม่รีบขนของนี้น้ำจะมาไวมากนะฮะประมาณช่วงเดือนนี้ประมาณสัปดาห์นี้เลยประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะทำนายประมาณ1.8 ล้านนะฮะพอมันเติมมันตรงเรื่องหนึ่งเนี่ยลูกหาบก็พากันไปอวยกันนี่ไงหมอปลายเตือนทำนายแม่นมากๆเลยนะปลายเห็นเป็นตึกอาคารใหญ่มีการสั่นไหวท่านยมบอกว่าจะมีคนตายไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยพี่วูดดี้นะฮะจริงหรือหมอปลายจริงค่ะนะเป็นอาคารคล้ายๆหน่วยงานรัฐนะฮะไปเห็นทุกอย่างแอลว่าดีเจวินขาหยุดโม้ก่อนฮะเพลงเหลืออีก8 ล้านเพลงฮะโอเคนะพอแล้วหยุดแล้วนะฮะอย่าเพิ่งลำใหญ่ดีเจนะฮะแหมจะเมาเรื่องหมอปลายสักหน่อยอ่ะ

ลงจากนี่เลยนะครับหลวงไก่นะครับเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่ยังรักกันนั่นเองนะครับนะพี่โอวันนี้ใจครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองแดงชนะเกาหลี3เซตรวดนะครับเมื่อวานถ้าผ่านจีนได้คือได้เหรียญทองแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้จีนขาดเลยนัดชิงนะฮะชิงแชมป์เอเชียไทยก็ชนะญี่ปุ่นขาดเหมือนกันไทยยังเล่นกับจีน5เซตอ่ะญี่ปุ่นโดน3เซตรวดทีเดียวนะครับช่วงนี้ใครเป็น FC วอลเลย์บอลสาวไทยก็รอติดตามการแข่งขันได้ตลอดนะฮะคุณผู้ฟังนะเพลงฝนนะครับเบิร์ดกับฮาร์ทครับ

ฝนนะครับเบิร์ดกับหาที่ขอไปด้วยกันละกันนะจ๊ะเย็นๆสบายๆกันในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะพี่โอวันนี้ใจครับวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตทีเดียวคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026นะฮะอัปเดตล่าสุดก็บอกว่าตอนนี้สาวไทยเนี่ยนะฮะเหนือกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีแล้วว้าวนะสูสีกับจีนทีเดียวนะฮะจีนไม่ได้ตกต่ำนะแต่ว่าเราไต่เต้าลงไปหาเขาเองเห็นไหมไม่น่าเชื่อเนาะอาจจะเป็นเพราะสรีระของสาวไทยมันมีความก็ยังกับคนจีนด้วยนะครับแข้งขาวมันก็ยาวเหมือนกันเพราะว่าหญิงแต่ละประเทศจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ในเอเชียนะครับในเอเชียตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าไปเทียบกับฝรั่งเขาอาจจะเทียบไม่ได้นะฮะเพราะเขาจะสูงกว่าเยอะเลยนะฮะนะครับด้านการแข่งขันก็เลยเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อาจจะสรีระแบบนี้มันจะง่ายต่อการเล่นไงนะครับรอติดตามกันละกันนะจ๊ะพี่นกบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะดีเจอันร้อนแรงนะคะที่ภาคเหนือเนาะวันนี้ร้อนมากๆเลยมีฝนไหมนาะนะฮะพังภาคเหนือไม่มีพี่เหนืออีสานไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่พี่แต่ถ้าเป็นในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลางละมีนะครับตอนนี้ขอเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องฝนเนาะที่เขาว่ากันว่าอะไรนะขอเช็คเรดาร์สักครู่นะครับนะตอนนี้นะครับยังมีฝนกระจายอยู่ที่ภาคตอนออกครับจันทบุรีนะฮะอำเภอขลุงเขาสมิงตราดตกกระหน่ำทีเดียวนะนะครับระยองกระจายชลบุรีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนี่ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีแถวอยุธยานะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าฝนกระจายที่กรมอุตุเขาบอกนะฝนกระจายเป็นย่อมนะฮะอยุธยาสุพรรณบุรีประจินอยู่ทางภาคกลางส่วนใหญ่พี่ภาคกลางกับภาคตอนออกครับแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นะฮะภาคใต้ก็จะมีที่แถวประจวบที่กำลังตกหนักอยู่นะประจวบหัวหินนะครับเกาะสองนะครับพังงาภูเก็ตจังหวัดตรังนะแล้วก็ทะเลอันดามันอ่าวไทยไปอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนภาคเหนืออีสานนี่โล่งนะฮะแดดแรงมากตอนนี้โคตรร้อนเลยข้างนอกเลยฮะร้อนสุดๆเลยนะครับสุดๆของที่สุดเลยนะครับอยากจะเก็บตะวันสักหน่อยดีกว่านะฮะอยากจะเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยสักหน่อยดีกว่ามันร้อนเหลือเกินอากาศข้างนอกนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์นะพี่จงวันดีเจครับที่บ้านผมบ้านค่ายระยองกำลังตกเลยครับดีเจเห็นไหมอากาศไม่เหมือนกันพี่เนาะก็ดีเลยพี่จะได้นอนพักผ่อนสบายๆได้เอนจอยเนาะถ้าไทยเอนจอยด้วยกันละกันนะฮะพี่เดี่ยวสมุทรสาครบอกว่าโปรแกรมทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยของปีนี้หมดแล้วครับจะดูอีกทีก็ปีหน้าเลยอ๋อเหรอตอนนี้ก็ฝึกซ้อมนะพี่เนาะฝึกซ้อมเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเนาะพี่ธนพงศ์องครักษ์บอกว่าชุ่มฉ่ำครับนครนายกดีนะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่คลองก็อยู่หน้าบ้านเหมือนกันแสดงว่าโซนนี้อยู่ก็ใกล้กับแม่น้ำเนาะนะแจมมี่ซักผ้าเล็กฝนให้ไหมคะดีเจนะฮะแจมมี่นี่เปรียบเสมือนนางงามนะฮะนางงามฝนฟ้าอากาศซักผ้าเมื่อไหร่ฝนตกตลอดเลย จะเป็นนางงามประจำภาคเหนือนะซักที่ลำปางตกทั่วภาคเหนือทีเดียวนะฮะฝนฟ้าคะนอง พี่อรุณบอกว่าเพลงคล้อจังเลยนะฮะนะครับแต่ตอนนี้ทางภาคเหนือขอเก็บตะวันก่อนไม่ไหวนะตอนนี้ร้อนมากข้างนอกนะฮะไม่มีเมฆสักก้อนเลยคุณผู้ฟังบนท้องฟ้าตอนนี้ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นี่นะฮะ

ตะวันที่เคยส่องฟ้านะครับเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะจ๊ะเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเล่าข่าวกันไปเป็นช่วงๆเนาะคุณฟังว่าดีเจจะเปิดเพลงครบไหมดีเจว่า 5:30 ตลอดจะหมดนะฮะคิดว่านะครับนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังทาง FM 90บุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็ฟังรายการลูกทุ่งต่อหลัง 4:00 เย็นเลยกันละกันนะครับเพราะว่าเข้า 4:00 พอดีนะครับรำลาทางบุญทริกเดี๋ยวออนไลน์ด้วยกันต่อครับ

็นเพลงเก่าๆจากอริสมันครับชื่อเพลงว่าเธอลำเอียงนะฮะไม่ใช่คนแพ้นะนะครับอันนี้เป็นเซตของเพลงยุค90ที่ FC เป็นแฟนยุค90อยากฟังนะครับเดี๋ยวมีแถมให้ชาตรีหนึ่งเพลงมาชาตรีนะครับเพลงเก่าๆที่ฝากมาวันนี้จะอธิษฐานรักให้ฟังกันละกันนะครับเดี๋ยวหลังจากจบชาตรีเดี๋ยวจะขึ้นไปแนวสไตล์กึ่งๆเพื่อชีวิตสักเพลงนะครับมีชยโยธนาวัฒน์เมื่อกี้ที่ขอมาเนาะคิดถึงใจจะขาดละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอินทานี่เป็นเพลงแนวสไตล์นั้นอะไรฮะอินดี้หรอเพลงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังในการที่ฝากมาอีกสักครู่หนึ่งกันละกันนะครับนะมีผู้ป่วยความจำเสื่อมมี Thailand Standard มีโจโจ้ให้ฟังช่วง4โมงสักหน่อยมียามระบนูนนะฮะมีเพราะเครื่องฉันมีอะคาเปล่าเซเว่นมีชีวิตที่ผ่านน้ำโจโจ้มีใจเธอรู้ดีมีพราวนะครับมีหนาวมีคาราเมลมีแบล็คเฮดมีวงซิลมีฮอทด็อกมีกันเนอร์ด้วยมีเพลงสากลที่น้องเนเน่ร้องเมื่อเช้าด้วยนะครับมีฤดูร้อนจากพาราด็อกซ์ที่เตรียมเอาไว้นะครับพี่นัทบอกว่าดีเจนัทอยากรู้เจนอัลฟาอายุเท่าไหร่อัลฟาเบลต้าหรอก็ตีว่าเป็นมัธยมนั่นแหละมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบต้าอัลฟาหรือว่ามัธยมปฐมปลายดีเจไม่แน่ใจนะฮะทำไมนั้นน่าจะยศลดอายุไปหารุ่นนั้นหรอนั้นนี่ตอนนี้ได้กินเงินเดือนคนเฒ่าแล้วนะครับ60นัทกับพี่อะไรนะพี่อ้อยนี่เขาเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าพี่นัทไม่ได้ใช้จุฬาเฮิร์บนะครับพี่อ้อยนี่เขาใช้จุฬาเฮิร์บหน้าเกรียนเนียนใสไร้สิวฝ้านะฮะ KW นะพี่รุ่งบอกว่าฟังมานานแล้วครับ 4-5 ปีแล้วครับ DJ BP Radio ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะจ๊ะนะน้องเนเน่ชนะไหมเขาจะแข่งพรุ่งนี้พี่เขาจะประกาศผลพรุ่งนี้ก่อนตอนประมาณ8โมงเช้าตามเวลาไทยรอติดตามเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาหัวค่ำของที่ต่างประเทศนะครับวันนี้แค่อันนี้เหมือนกับขึ้นไปโชว์ประมาณนี้ยังไม่ได้มีการประกวดนะฮะยังไม่ได้มีการให้คะแนนนะฮะสวัสดีทนายหนุ่มก็แล้วกันนายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะฮะเบต้านี่เป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบต้าสิคะต้องอายุ40ขึ้นไปนะฮะพี่นัทให้เขาเกินแล้วนะพี่ว่า60แล้วนะชาตรีชาโทรครับนี่คืออธิษฐานรักนะครับ

ป็นเซตเพลงเก่าที่คุณผู้ฟังชอบกับเพลงยุค90นะครับและที่ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะถูกอกถูกใจนะจ๊ะพี่นัทเนาะกับสาวในวัย60นะฮะวัยหมดประจำเดือนอุ้ย ขอมอบกิฟต์เซตยาสตรีเพนภาพให้กับพี่นัทนัท1ชุดนะครับแทนครีมเบต้านะฮะชโยธนาวัฒน์นะครับนี่คือคิดถึงใจจะขาดนะครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนจะไม่ทันกันนะครับ

0: เพลงจากชโยธนวัฒน์นะครับจะเพลงว่าคิดถึงใจจะขาดนะครับคุณผู้ฟังครับลืมวันนี้เปิดเมื่อคืนนี้น้องหงร้อนเข้ามาแจ้งแล้วนะฮะไหนใครเป็นแฟนบอลวันนี้ไม่ได้ขิงกันเลยแต่อย่าเพิ่งขิงกันเลยช่วงนี้บอลหมดฤดูกาลแล้วยังฮะต่อไปมันจะเป็นบอลอะไรฮะตอนนี้เมื่อคืนน้องหงร้อนก็มาเหมือนกันให้ฟังเสียงพอดีว่าเมื่อกี้กุ้งเขาบอกว่าอยากฟังเสียงหงร้อนลืมเปิดเลยมัวแต่คุยกันนะฮะงั้นขอหงร้อนชุดหนึ่งกันเลยกันนะฮะ4 โมงเย็นกับอีก11 นาทีในชั่วโมงนี้เลยนะครับกับชั่วโมงของ VP Radio ตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันอยู่เดี๋ยวมีละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับมางั้นขอเสียงครับมาเดี๋ยวเสียบสายก่อนนะจ้าแป๊บนึงนะฮะกำลังเสียบสายปักอยู่นะฮะดังไหมเนี่ยฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงรอนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจ้ามีคนถามหาเราแล้ว
1: ก่อนอื่นนะคะพี่ใหม่คะช่วยเปลี่ยนหูฟังก่อนที่จะโทรเข้าหน้าไมค์ด้วยนะคะ
0: ใช่เลยจ้ะ
1: เสียงกากมากค่ะ
0: กากเหมือนทีมที่เชียร์หรือเปล่าครับอุ้ย
1: ใช่เหมือนบางทีมค่ะพี่วิน
0: ไม่รู้ทีมอะไรเนาะ
1: ใช่พูดลอยๆนะคะไม่ได้พาดพิงใครอ
0: ย่าร้อนตัว
1: ค่ะแต่ว่าก็คงจะรู้ตัวนะคะคืนนี้สั้นๆค่ะพี่วินขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ฝากให้เขารักของ Yesterday ค่ะพี่วิน
0: ได้เลยเนี่ยมีคนถามมาแล้วเขาบอกว่ากลับเข้าสู่โหมด FIFA เนี่ยน้องของร้อนจะมาไหมหรือยังไง
1: อ๋อมาค่ะเพราะว่าฟังพี่วินอยู่แล้ว
0: ติดตามประจำเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าจะโผล่จะไม่แบบ
0: ตลอดนะ
1: ใช่จะไม่แบบออกหน้าออกตา เหมือนหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งกองอังกฤษอะค่ะเออพี่วินคะพี่เสกนอนเขาไปไหนอะคะ
0: เดี๋ยวไล่ฟังเดี๋ยววางใส่ไล่ฟัง
1: อ๋อได้ค่ะโอเคปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: จ้าครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเห็นไหมน้องนอนเขาจะมาทุกคืนนะมารถแล่นทุกคืนนะฮะก็จะมีเอฟซีก็ถามหาขอเสียงลีลันขอเสียงลีลันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลางคืนก็จะมีแบบว่าเออนู่นนี่นั่นนะฮะนี่อันนี้คือแฟนบอลนะครับเข้าสู่หมดฟีฟ่าใช่ไหมหมดฟีฟ่าปาร์ตี้นะฮะละวันิฐานที่เข้าใจครับนี่คือบุ๊กสุภการเนี่ยมีอินทามีมายมีบางแก้วมีลาบานูนมีควอนตัมอะคาเพลาเซเว่นนะครับพี่เดียบอกว่าช่วงนี้พักเบรกทีมชาติ3 สัปดาห์ครับดีเจทีมสโมสรจะกลับมาแข่งทีก็วันที่9หรือ10 ตุลาโน่นเลยครับดีเจครับเทคเบรกก่อนเนาะนะฮะอ่าฮะช่างเบิร์ดส่งข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะข่าวการเมืองนะฮะและวันนิฐานที่เข้าใจครับนี่เลย

นี่คือเพลงจากนี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับบุ๊กสุปการชื่อเพลงว่าละไว้นิทานที่เข้าใจนะฮะคุณผู้ฟังครับละไว้เลยนะฮะมีข่าวป้าดาเมื่อกี้พอดีกุ้งเหยียบบอกว่าดีใจครับดีใจครับมีข่าวอีกกับป้าดาไปนะฮะป้าดายังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะลำยัยมากนางนะฮะไม่ยอมจบครับป้าดาป้าบัวไข่นะครับบุกกองปราบนะครับหอบหลักฐานแจ้งความเพิ่มสอบพิรุษเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม21ไร่นะฮะวันนี้นะฮะป้าดาและทีมงานหอบนะฮะหนังสือพร้อมด้วยอดีตผู้จัดการเขาเรียกว่าลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับเดินทางมาถึงที่ตำรวจนะฮะยื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มกรณีความผิดปกติเกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะครับนำพยานหลักฐานเอกสารต่างๆมามากมายที่ให้ตำรวจตรวจสอบนะฮะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของที่ดิน21ไร่ซึ่งเดิมเป็นของนายเฮียงโดยฝ่าทายาทเต็มนำเอกสารสิทธิ์และหลักฐานยืนยันสิทธิ์ตามกฎหมายมอบให้พนักงานสอบสวนรวมทั้งข้อมูลจากอดีตตำรวจสำนักพุทธที่คาดว่าจะใช้ชี้เห็นถึงข้อสังเกตในกระบวนการดำเนินการการบริหารจัดการหรือความเกี่ยวข้องทรัพย์สินของวัดก็คือหมายความประมาณว่าก็คือไม่พอใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่นะฮะจากนายเฮียงเป็นของวัดอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเดิมแหละนะฮะก็หอบหลักฐานมาเพิ่มเงี้ยนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะในขณะที่ทนายตั้มวันนี้นะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่นะฮะร้องตำรวจนะครับเอาผิดกกต.เสียงข้างมากนะฮะทนายตั้มร้องเจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ร้องเอาผิดกกต.ให้กรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไม่สั่งฟ้องหัวสว.พร้อมหอบหลักฐานคลิปภาพนะครับมอบพนักงานสอบสวนนะฮะเพราะตนเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสวเหมือนกันทนายตั้มที่เป็นสวด้วยนะถ้าสมมุติว่าเขาเหมือนกับประมาณว่าเป็นสวสำรองถ้าสมมุติว่าสวหลักโดนเล่นงานโดนคดีปั๊บแล้วเนี่ยถ้าสวหลักหลุดไปเขาก็จะเลื่อนมาตำแหน่งเป็นสวเหมือนกันเขาสมัครสวเหมือนกันทนายตั้มเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงลำดับคิวเขาไงที่จะได้เป็นไงฮะพวกสวสีน้ำเงินเขาได้เป็นก่อนแต่ว่าสวสีน้ำเงินที่มีเรื่องการหัวการเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองเรื่องการที่แบบหัวที่เป็นสวเนี่ยไม่โดนคดีเขาเลยไม่ได้เป็นสวก็เลยขอหลักฐานว่าเนี่ยฉันก็ถือว่าฉันก็เป็นคนที่เสียผลประโยชน์กันนะเพราะบุคคลสวของสีน้ำเงินเหล่านี้เขามีความผิดทำไมไม่โดนความผิดอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนั้นก็เลยหอบเอกสารเมื่อเช้าได้โหนรถมาเลยทีเดียวนะฮะสอบทนายตั้มนะฮะทนายตั้มนี่ก็โหนกระแสกันไปบ่อยเหมือนกันนะฮะคุณฟังนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะฮะมีข่าวโดดออกมาเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์นี่ใช่ไหมคุณยิ่งลักษณ์นะฮะโอ้โหก็บอกว่าไงนะมีข่าวมาว่ายิ่งลักษณ์เดี๋ยวจะขอดูแป๊บนะฮะยิ่งลักษณ์นะครับศาลปกครองไม่รับคำร้องหรือคดีจำนำข้าวต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาทหลักฐานฟังไม่ขึ้นนะฮะทนายความลั่นเตรียมสู้คดีต่อนะฮะศาลไม่รับคำร้องหรือคดีคือมันมีคดีก่อนหน้าเรื่องจำนำข้าวที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยหรือคุณยิ่งลักษณ์จะต้องจ่ายเงินชดใช้หมื่นกว่าล้านบาทนะเขาพยายามจะให้ลื้อคดีให้มีการตรวจสอบใหม่เพราะว่ามันมีความไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยนะฮะมันเสียหายต้องจ่ายเยอะเกินไปเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็ไม่รับนะฮะโอ้โหเรียบร้อยสิจ้านะวันนี้พี่มนตรีบอกว่าดีเจครับคนละครึ่งเป็นไงบ้างคนละครึ่งนี่สรุปแล้วได้ต่อนะฮะแต่ว่าจะได้เหลือเดือนละ500บาท2เดือนนะครับก็คือเดือนหน้านี่นะกันยาตุลาพฤศจิกาเนาะแต่ว่าเหลือ500บาทนะครับคนละครึ่งเนาะนะวันนี้พี่มนตรีอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับไปงานรินไนใช่ไหมฮะโอเคเป็นงานเครื่องธนบุญรินไนนะเดินทางไกลฟังออนไลน์อยู่นะครับสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยดีเจครับอยากรู้จักน้องหงล่อนจังเลยนะฮะมีแต่คนอยากรู้จักนางครับนะแต่นางเป็นปริศนาอยู่นะฮะพี่จุ้ยเซลฟี่มาให้ดูนะฮะกำลังอยู่ที่จุดเช็คอินนะครับชมวิวธรรมชาตินะฮะสวยงามทีเดียวครับถ่ายภาพบรรยากาศส่งมาไปเที่ยวไหนนะครับจะได้สนทนากันได้จะได้เม้ามอยกันได้นะครับเพื่อนฟังครับดีเจค้างเพลงเยอะมากเลยเปิดต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับนะเดี๋ยวมีวงมาเดี๋ยวมีเพลงไวให้เต้นกันสักช่วงดีกว่าน้องมีบางแก้วและบรรลุนให้เต้นกันสักครู่นะครับ

ป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้เบาๆเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าควันหลงนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับพี่มนตรียังนึกว่าถึงเพชรบูรณ์แล้วผมว่าอันนี้เป็นปั๊มพีทีแถวแถวปั๊มตอยตีนะอยู่ครับเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเพชรบูรณ์เหมือนเชียงใหม่จังเลยนะฮะยังเดินทางไม่ถึงปลายทางฟังมันไประหว่างเดินทางเรื่อยๆกันละกันครับทักทายพี่แดงจากแม่ออนด้วยกันละกันนะครับพี่แดงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ามีข่าวเกี่ยวกับปลาสลิดไหมฮะคุณผู้ฟังปลาหมอคางดำไม่นานระหว่างคุณผู้ฟังเห็นข่าวปะตอนนี้มันแพร่กระจายไปทั่วมากมายใช่ไหมปลาหมอคางดำนะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าคนแรกที่เอาปลาหมอคางดำเข้ามาในไทยนี่คือใครรู้ไหมติ๊กต็อกรู้ไหมว่าใครมันมีปลานิลนะครับปลาหมอคางดำนะครับมีปลาอะไรนะที่จะลืมไปแล้วนะฮะหลายปลาเหมือนกันนะฮะเจ้าสัวนะเจ้าสัวท่านหนึ่งนะฮะเจ้าสัวนะเจ้าสัวท่านหนึ่งนะฮะเขาเอาปลาเนี้ยมาลองขยายพันธุ์ในไทยเหมือนผักตบชวาสมัยก่อนไงนะฮะแต่ทีนี้พอเอามาขยายพันธุ์ในไทยปั๊บเนี่ยมันก็แพร่ไวมากตัวนี้มันไปทุกที่ทุกทางเลยในอวนแหกลางแม่น้ำมีหมดเลยแล้วมันคอยกัดกินปลาเล็กปลาน้อยต่างๆนะครับสำหรับปลาหมอคางดำกุ้งก็กินนะกุ้งหอยปูปลาต่างๆที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันกินหมดเลยมันทำให้เหมือนกับเป็นเพชฌฆาตอะฮะเขาเลยไล่กำจัดกันนะฮะเจ้าสัวเขาเอาเข้ามานะฮะแต่นี้เขาก็เอาปลานิลมาด้วยปลานิลก็เข้ามาในไทยเหมือนกันแต่ว่าปลานิลขายดีแล้วก็เป็นที่ขยายพันธุ์ได้ไวนะครับนะฮะก็มีแนวคิดว่าไอเนี้ยถ้าสมมติว่าจัดการไม่ได้ก็ให้เจ้าสัวคนเดียวเข้ามาจัดการสิประเด็นคือเขาจะจัดการยังไงอะเพราะมันแพร่ไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยแล้วอะปลาหมอคางดำนะฮะใครที่ทำประมงเนี่ยจะเข้าใจดีเนาะว่าเป็นยังไงบ้างใครจะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปปล่อยปลาตามทะเลห้ามไปปล่อยปลาที่เขาห้ามนะฮะปลาบางชนิดอย่างปลาดุกบางชนิดก็ปล่อยไม่ได้นะฮะปลาบางชนิดดูข้อมูลก่อนเช็คในออนไลน์ก่อนว่าปล่อยได้หรือเปล่าเพราะบางทีพ่อค้าไม่ขายเนี่ยเขาก็เอามาไปเรื่อยนะเอามาไปเรื่อยเหมือนกันนะฮะเอามาขายพอปล่อยไปปุ๊บมันก็แพร่กระจายนะฮะทำลายระบบนิเวศในน้ำนะครับเนาะพี่มนตรีว่าจีนเป็นคนนำเข้ามานะดีเจนะฮะจีนและเจ้าสัวนะพี่เป็นคนเอาเข้ามาตอนนั้นนะฮะเอามาทดลองเลี้ยงและหลุดแถวสมุทรสาครครับพี่เจพี่เฟิร์สบอกเอาไว้แต่ร้อนกว่ากำจัดหมดแล้วแต่หลอกว่ากำจัดหมดแล้วนะฮะก็คือเขาเอามานะฮะแล้วมันก็เลยแพร่กระจายกันไปนะ พี่เคยบอกว่าคอมพิวเตอร์ PC ใช่ไหมฮะใช่ครับคอมพิวเตอร์ PC ฮะประมาณนั้นแหละนะเอามาไล่ฟังนะฮะนะครับแต่จริงๆปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็กินได้เนาะแต่ว่ามันไปกินสัตว์อื่นไงเนาะแย่เลยพี่เคยครับแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนี่มีปลาอะไรน่าสนใจบ้างฮะมีปลาอะไรบ้างเอ่ย เขาเปิดเพลงช้า1เพลงเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงไวให้เต้นกันสัก 2-3 เพลงมาจะคึกคักกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มิยาบิเต้นสักหน่อยขอเพลงช้า1เพลงครับจากวงไมนี่คือผู้ป่วยความจำเสื่อมครับ

ี้ก็เป็นที่มีชื่อว่าผู้ป่วยความจำเสื่อมกันจากวงไม้นะครับนะฮะเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำใช่ไหมฮะอย่างตามข้อมูลที่เขาระบุไว้คือมีเจ้าสัวบริษัทเอกชนหนึ่งเขาเอามาวิจัยนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยแล้วเกิดรั่วไหลนะครับลงสู่แม่น้ำนะครับในอดีตกาลประมาณปี253ตามข้อมูลนะเขาบอกมีบริษัทหนึ่งเอกชนรายใหญ่นะฮะเขาเอามาวิจัยแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เศรษฐกิจนะฮะปรากฏว่ามันได้รั่วไหลลงนะฮะลงในสู่แม่น้ำต่างๆก็เลยกระจายกันไปทั่วทีเดียวปลาหมอคางดำนี่นะฮะนะครับปลาหมอคางดำปลานิลปลาหมอไทยคุณฟังรู้ไหมว่าที่ต่างประเทศก็มีการกระจายตัวเหมือนกันอย่างที่อเมริกาฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนะครับเนาะที่อเมริกาเนี่ยปลาหมอคางดำเคยระบาดหนักนะเมื่อประมาณโอ้นานละ50ปีที่แล้วนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยระบาดหนักในอ่าวมะนิลาและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนออสเตรเลียนะครับมีกฎหมายเข้มงวดที่สุดก็คือจัดเป็นปลาที่เป็นศัตรูของปลาอื่นแล้วก็ศัตรูของพืชด้วยนะครับนะฮะเขาก็เน้นเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีลักษณะการกินปลาคล้ายไทยจึงเน้นการจับเพื่อบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคือเอาหมอกปลาหมอกคางดำมาไปแปรรูปไปเลยกินได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือฟิลิปปินส์นี่ลดปริมาณได้นะลดในบ่อเลี้ยงได้แต่ในธรรมชาติยังคงมีการแพร่กระจายไปอยู่นะครับส่วนที่อเมริกานะปลาหมอกคางดำกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศไปแล้วนะฮะโดยมีผู้ล่านะฮะก็คือเหมือนกับประมาณว่าเขามีทั้งผู้ล่าและผู้ถูกกินนะฮะเขาก็ล่าสัตว์อื่นและสัตว์อื่นก็มากินเพราะที่ประเทศเขาก็มีสัตว์อื่นที่กินปลาหมอกคางดำเหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างล่าซึ่งกันและกันกลายเป็นระบบนิเวศไปเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยปลาหมอกคางดำกลายเป็นผู้ล่านะแต่ที่อเมริกาเขามีปลาที่ใหญ่กว่าที่มันจะกินปลาหมอกคางดำได้ไงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมานะครับในประเทศไทยของเรานะฮะปลาหมอคางดำนี่

ปลาสลิดรั่วที่หน้าตึกสตง.คืออะไรขึ้นทนายหนุ่มพี่เคยว่าดีเจครับอะไรนะมิยาบิชอบกินปลาดิบครับดีเจกินปลาดิบเหรอฮะปลาดิบนะฮะปลาดิบกินปลาดิบนะฮะใส่เนยนะฮะแหมใส่เนยมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับมาสุขสนานกันดีกว่าช่วงเย็นนี้นะฮะกับเพลงไวๆสัก 3-4 เพลงด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าชีวิตที่ผ่านน้ำนะฮะเป็นปลาที่ผ่านน้ำนะอันนี้ก่อนแล้วกัน Thailand Standard ครับผู้ฟัง

นี่คือเพลง Thailand Standard นะฮะคุณฟังฮะแม่ Thailand Standard นะฮะแม่พ่อก็ไทยแม่ก็ไทยใช้หน้าเป็นแบบอื่นได้อย่างไรนะฮะแม่พูดถึงตอนหมอคังดำนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่อเพลงนี้ชื่อเพลงว่าชีวิตที่ผ่านน้ำนะฮะพี่เล็กจากเมืองแกรงบอกว่าดีเจครับแถวระยองบ้านผมเนี่ยปลาหมอคังดำชอบมาตั้งด่านกับดีเจเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ปลาหมอนะพี่นะไม่ใช่ปลาหมอคังดำนะฮะปลาหมอคังดำที่มีเครื่องแบบป่ะ

เป็นเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตที่ผ่านน้ำครับไคจูโรบาเทอร์แนวสไตล์ของเลเก้สักนิดสักหน่อยกันละกันนะฮะชีวิตที่ผ่านน้ำนี่คือเป็นปลาหรือเปล่าฮะใช่ไหมครับพี่เขยลำพูนเป็นปลาหรือเปล่าหรือว่าเป็นมิยาบีเพราะมิยาบีผ่านมาหลายน้ำแล้วอุ้ยหลายน้ำตานะฮะแต่ว่าเรื่องราวของปลาสลิดนี่กำลังเป็นกระแสเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับตั้มบ้าพลังทนายตั้มบ้าพลังนะฮะตั้งฉายาใหม่ให้กันจอมพลังเป็นการปลาสลิดนะฮะ ไม่ใช่ปลาหมอขังดำนะฮะ เพราะว่าเคยมีผู้เสียหายเนี่ยขอความช่วยเหลือ หลังถูกหลอกให้นำปลาสลิดประมาณ 1.2 ตันเนี่ย เอาไปช่วยเหลือนะฮะตึกสตง.ถล่มตอนนั้นที่ปีก่อนนะเนาะที่ตึกถล่มเอาปลาสลิดไปแจกจ่ายไปทอดนะฮะแต่ว่าขอให้ช่วยเหลือทุกอย่างกับเงียบกริบหลอกเขาว่าเออเนี่ยเอาปลาไปช่วยนะเดี๋ยวจะช่วยคดีความให้ประมาณนี้ฮะบอกว่าเหมือนหลอกใช้ฟรีฮะเขาก็เสียปลาไปประมาณเป็นตันๆเอาไปทอดขาเอาไปทอดไอแจกในการค้นหาผู้เสียชีวิตตอนนั้นนะฮะการนี้มันก็ฉลาดเนาะเขาเรียกว่านักทุนบุญชาวบ้านคุณฟังนักทุนบุญชาวบ้านคือใช้ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตัวเองนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองว่าเป็นฮีโร่เป็นคนดังคนเด่นต่างๆนะฮะและสุดท้ายก็จะขอเออนะพี่จะไปช่วยเหลือน้ำท่วมขอรับบริจาคสักคนละ 50,000 60,000 คนละ 20,000-30,000 ได้ไหมคนละแสนได้ไหมตามจิตศรัทธาเงี้ยแต่ว่าไปบริจาคในนามตัวเองนะในนามกันจอมพลังแต่ว่าใช้สตางค์ชาวบ้านเข้าใจไหมซึ่งมันก็มีกันมากมายนะทุกวงการหลายคนเริ่มจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนสร้างกระแสในออนไลน์ในโซเชียลก่อนบางคนก็เป็นเพจข่าวสารทั่วไปแล้วฮะเป็นเพจข่าวนั่นข่าวนี่ก่อนให้ตัวเองดังมีกระแสก่อนจากนั้นก็จะเริ่มทำคอนเทนต์ละพอมีคอนเทนต์ปั๊บก็จะเริ่มทุกคนเปิดรับบริจาคเนี่ยนะฮะเออก็จะขอช่วยเหลือของานฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาตัวเองไปเอาหน้าออกแทนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมตั้มบ้าพลังนะฮะว่ากันไปเรื่องนี้นะช่วงนี้ตั้มบ้าพลังหลังจากออกมาจากข้างในนี่กระแสเยอะนะเมื่อเช้าก็ไปตำรวจนะฮะเรื่องคดีหัวสวนะฮะว่ากันไปมาต่อดีกว่าเราฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะ

รปภ.หรือว่าถ้าเรียกชื่ออีกแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะ security อยากรู้บ้านเธอรวยนักหรือไง

0: าเธอเคว้งก็จะคงจะได้เหรียญทองแน่เลยสงสัยนะฮะนะครับเพลงนี้จะควอนตัมนะครับนะที่พูดมานี้ทุกคนรู้จักโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นไอโมบายตอนนั้นไอโฟนยังก็มีแล้วนะ
1: แค่ไม่พอใจเธอก็ไปเครื่องโทรศัพท์
0: แต่ว่าเขาเรียกไงฮะแต่ว่าอาจจะไม่ปังเท่าไหร่
1: ที่มันยุ่งไม่ได้
0: ใครจะไปคิดเนาะว่าอนาคตเนาะโทรศัพท์มือถือมันจะคือทุกอย่างแล้วตอนนี้เนาะใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ใครเป็นจอสีนี่คือตื่นเต้นมากเลยนะน่าตื่นเต้นมากๆนะฮะเมื่อก่อนจะมีฝาภาพรุ่นซัมซุงตื่นเต้นมากนะฮะสีสันสวยงามใครมาเขาก็อยากจับเล่นมันสวยมากนะฮะซัมซุงรุ่นฝาภาพสมโตโรล่าก็เป็นรุ่นที่มีเสาอากาศนะฮะที่มันเป็นตัวเล็กเครื่องเล็กๆที่มีไฟวิบๆๆนั่นน่ะจอขาวดำนะคลาสสิกดีเหมือนกันนะพอไอโมบายปั๊บเนี่ยไอโมบายก็ปฏิวัติใหม่ใส่เมมโมรี่ใส่เพลง MP3 ได้แล้วก็มีรุ่นดูทีวีได้ด้วยนะดึงเสาอากาศขึ้นดูทีวีได้ด้วย3579เงี้ยนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เริ่มมียุคโซเชียลตอนรู้สึกว่าโซเชียลยุคแรกจะเป็นอะไรนะโนเกียทำมั้งเนาะโนเกียเริ่มมี Facebook เนาะในยุคแรกๆนะฮะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะฮะจากนั้นปั๊บก็ Samsung ก็เริ่มมาจริงๆ iPhone ก็มาแล้วแหละแต่ว่าคนอาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะกลายว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์มือถือมีทุกอย่างเลยนะฮะเป็นทั้งกระเป๋าสตางค์ออนไลน์สแกนจ่ายโอนจ่ายนะฮะ
1: แล้วไอโมบาย
0: เมื่อก่อนนี้ถ่ายรูปได้คือเจ๋งสุดแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างนะสั่งอาหารสั่งข้าวไรเดอร์ก็ได้ใช่ไหมพี่โอดูฟุตบอลก็ได้ดูวอลเลย์บอลก็ได้นะฮะนอกจากว่าโดนบล็อกนะฮะเติมน้ำมันก็ยังได้เลยนะฮะถ้ามันใช้ขับรถไปได้คงจะดีแล้วเนาะนะครับใช่ไหมครับทนายหนุ่มเรียนหนังสือก็ได้นะฮะเย็นนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นนะครับศึกเอเชียนเกม2026นะครับทีมชาติไทยพบที่มีโค้ชวังนะฮะคุมทีมนะฮะทำศึกที่จะลงทำศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับโดยเกมกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม A ครับโดยไทยอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะคาคิสถานฮ่องกงเกมแรกพูด23นี้นะครับช้างศึกจะเล่นที่โตโยต้าสเตเดียมพบกับญี่ปุ่นเวลาเจ้าภาพเวลา 17:30 อีกสักครู่หนึ่งนะครับโดยไทยตามรายงานไทยครับโดยไทยและญี่ปุ่นกอดคอเข้าร่วมหลังทั้ง2ทีมชนะมาพร้อมกันเหมือนกันโดยเกมนี้จะเป็นการแข่งขันแชมป์กลุ่มนะแย่งแชมป์กลุ่มกันเราติดตามกันละกันเนาะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐช่อง32นะฮะแต่ว่าถ้าจะโดนบล็อกนะฮะน่าจะไม่สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ต้องดูได้ผ่านทางทีวีเท่านั้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์บางเว็บนะฮะที่ลิงก์ไปนะพี่เลิฟพี่ธนูว่าแพ้ครับดีเจอย่าพึ่งสิครับพี่หนุ่มฮะเพิ่งเริ่มต้นจะมาแพ้อะไรก่อนพี่หนุ่มครับพี่เลิฟว่าพี่เลิฟจะซื้อทีวีไม่ใช่เหรอทีวีดิจิตอลนะฮะใช่แพงพี่เลิฟ 3-4 พันเองนะเรียกว่าจะดูฟุตบอลจะดูการแข่งขันกีฬาต่างๆแต่ว่าดูทางออนไลน์ไม่ได้เขาบล็อกนะไม่สามารถเข้าดูทางเว็บไซต์ได้ใช่ครับมันเป็นกฎกีฬาไปซื้อทีวีมาเลยนะเดี๋ยวมาต่อให้ทีวีดิจิตอลนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าแพ้นะฮะทำไมรีบตอบเลยว่าแพ้แล้วก็พี่อู๋บอกว่าน่าจะไม่รอดครับดีเจถ้าชนะไปจะเจอกับเกาหลีเหนือครับดีเจเจอเกาหลีเหนือชาชนะนะถ้าชนะนะนะครับมาลุ้นกันพี่เล่าบอกว่าเล่นคิดว่าเล่นเพื่อสุขภาพก็แล้วกันนะจะได้ไปเจอจีนอีกผมคิดว่าเล่นเพื่อสุขภาพพอจะได้ไปเจอจีนอีกนะซึ่งจีนก็แข็งแรงใช่ไหมฮะนั่นน่ะสิทำไมกีฬาฝั่งชายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กีฬาฝั่งฝ่ายหญิงนี่แข็งแรงงงไหมเนาะฝั่งวอลเลย์บอลไปได้สวยมากเลยนะฮะอย่างที่พี่โอบอกเมื่อกี้ว่าวอลเลย์บอลนี่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นเกาหลีได้เขาเรียกว่าตีเทียบกับในส่วนของจีนเลยทีเดียวนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าไทยหนุ่มบอกว่าดีใจครับบอลไทยไม่ได้ดูนานแล้วฮะก็มัวแต่ดูแต่สีกานั่นแหละพี่อะดูแต่ข่าวพระสีกาดูแต่ข่าวทนายอะก็เลยไม่ได้ดูบอลไทย

0: จบ
1: ชื่อเพลงว่าตุ่มนะครับอะคาเพลล่าเซเว่นนะฮะแหมเพลงนี้ชิลมากเลยนะเพลงนี้เหมาะกับพี่อู๋สุนทรมากเลยนะฮะรอเสียบสุดรอเสียบรอเสียบลำไยแหละฮะรอเสียบลำไยเดี๋ยวดีเจยังไงเนี่ยนะฮะรอพี่ช้างปล่อยออกมาใช่ไหมฮะเนี่ยวันนี้มีคนถามมันมีเรื่องผีไหมวันนี้คงจะข้ามไปก่อนนะว่าคิวเพลงเราค้างหลายเพลงหรือเปล่าใจเธอรู้ดีจะเคลิ้มนะครับพราวนะครับเพราะฉันมีเพียงเธอหนาวจะคลาสไม่เห็นลงศพนะครับยอมรับอย่าอยู่คนเดียวปะโทซัดเราถึงตายเนี่ยนะหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังขอมาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะนอนมาเต็มนี่นะนะครับเพลงสากลของที่เน่เอาไปร้องยังไม่ได้เปิดเลยมีฤดูร้อนด้วยมาเราค้างหลายเพลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะประมาณสัก 5:00 นกว่าน่าจะได้อยู่นะฮะเน้นเปิดเพลงแล้วก็คุยข่าวทั่วไปเรื่อยๆกันละกันฮะไม่ทันแล้ว

ิปแปลงว่าใจเธอรู้ดีครับงานจากวงเคลิ้มที่ขอไปด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังนะฮะใจเธอรู้ดีนะครับเช็คอากาศอีกรอบเลยกันเย็นนี้นะครับโอ้โหยังมีฝนตกที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะฮะในขณะที่ภาคเหนืออากาศร้อนและอุ่นเดียวครับกรุงเทพฝนมายังพี่โอ้ยังเนาะมีแต่แถวอยุธยาสุพรรณบุรีที่ฝนกำลังตกกระหน่ำอยู่ตอนนี้นะฮะคุณฟังครับล่าสุดนะครับที่วันนี้นักข่าวลงไปพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีครับไปที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่จังหวัดจันทบุรีไปสอบถามว่าหลังจากที่มีการแชร์ข่าวจากเพจดังในออนไลน์ว่าจะเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันนะครับดินโคลนถล่มนะครับน้ำท่วมมิดหลังคามิดหัวนะฮะยังไงบ้างล่าสุดนี้นะครับนางสาวเฉลิมพรครับผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีบอกว่าถ้านักข่าวแล้วก็ประชาชนติดตามเพจ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีจะทราบว่าเรามีการแจ้งเตือนตลอดแต่ไม่มีใครกดไลค์ติดตามเพจเลยเห็นไหมที่ดีเจบอกเลยนะฮะในช่วงของเรามีการลงข่าวนะฮะว่าจะมีเกิดฝนตกหนัก 70% นะครับในช่วงของ24 ถึง 26 กันยายนนี้ที่ลงโพสต์ไปแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากเลยเกือบ 90% ในช่วงของ26 กันยายนนี้ครับที่จันทบุรีนะจึงขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักสะสมเนื่องจากว่าฝนในหน้าฝนที่ตกหนักเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกครับซึ่งส่วนนี้ทางเพจมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเนื่องจากเพจมีคนติดตามน้อยข่าวสารไม่ทั่วถึงจึงทำให้ประชาชนไม่ทราบข้อมูลนะครับให้นักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าย้ำว่ากรมอุตุในพื้นที่ปภ.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่ครับนะฮะส่วนที่น่าเป็นห่วงคือจะประเภทแบบว่าน้ำคลองระบายน้ำนะพักดีรำไพยังคงระบายน้ำได้ดีปกตินะครับเพราะนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะไม่มีคำว่าไม่มีคำว่ามหาอุทกภัยเพราะว่าคำว่ามหาอุทกภัยคือฝนต้องตกทั่วทุกภาคทั่วประเทศไทยแล้วก็น้ำต้องท่วมขังมหาศาลอันนี้เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยนะฮะพร้อมยืนยันว่าฝนเป็นฝนตามฤดูกาลปกตินะครับ 70-80% นะครับไม่ได้เป็นมหาอุทกภัยตามที่มีการนำเสนอแต่อย่างใดนะฮะอันนี้คือที่จังหวัดจันทบุรีตราดภาคตะวันออกเลยนะศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็น้อยใจบอกว่าลงโพสต์ไปทุกวันไม่มีคนกดไลค์เลยนะแต่ไปตามเพจอื่นนะฮะประมาณนั้นเขาก็ประมาณแบบน้อยเล็กน้อยนะครับ

ือเพลงชัดซิลนะครับอย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้อยู่กันหลายๆคนนะฮะเคลียร์เพลงให้หมดกันนะฮะเย็นนี้5โมงเย็น12นาทีวันนี้เพลงเราแน่นเลยทีเดียวฟังเพลงฟังข่าวกันแล้วกันวันนี้เนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันช่วงเวลาของเย็นนี้สักราวถึงตายก็ฮอตด็อกครับฮอตด็อกและเฮดด้วยพลาวด้วยคลาสด้วยคาราเมล

พลงนะครับจากฮอตด็อกนี่คือซัดเราถึงตายล็อกๆเลยทีเดียวนะครับนะ พูดถึงเพลงล็อกปัจจุบันนี่เด็กเจนซีเจนแซดไม่ค่อยชอบกันเพราะมันดูหนักเกินไปเจนซีจะชอบเพลงแนวสไตล์ฟังสบายๆเย็นๆในสไตล์ English Easy Listening นะฮะส่วนใหญ่แต่ว่าตรงกันข้ามกับสาวคนนี้นะครับนั่นคือน้องเนเน่เนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรวรัตติการอัมลอยนักร้องละมือกีตาร์ชาวไทยวัย16ปีคุณฟังฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยไปสร้างประสบการณ์นะครับบนเวทีนะฮะในรายการ American Got Talent นะครับอเมริกันก็ทาเลนต์คือต้นจำลับนะส่วนไทยแลนด์ก็ทาเลนต์คือเขาซื้อลิขสิทธิ์มานะครับพร้อมกีตาร์คู่ใจเล่นและร้องเพลงชื่อว่า Seven Nation Army นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังที่เป็นของต้นฉบับนะฮะโชว์ครั้งนี้ยังได้พอลิน่านะครับเป็นมือกลองนักร้องชาวเม็กซิกันวัย24ปีนะครับเป็นวงร็อกที่ก่อตั้งโดย3พี่น้องนะฮะที่มาตีกลองกับเนเน่ด้วยนะฮะเติมจังหวะหนักแน่นในการแสดงรอบชิงชนะเลิศครับเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับก็ได้มีการยกให้โชว์ของเนเน่เป็นการแสดงที่โดดเด่นในรอบชิงชนะเลิศครับพร้อมรายงานว่ามีเสียงชื่นชมนะครับจากในส่วนของคณะกรรมการนะฮะโดยเขาเรียกว่าบอกว่ายอดเยี่ยมเกินคำบรรยายนะฮะนะครับหลังจากจบการแสดงเนเน่ได้โพสต์ขอบคุณผ่าน Facebook นะฮะเนเน่รอยัลตั้งแต่ช่วง10โมงกว่าที่ผ่านมาตามรายในไทยบอกว่าขอบคุณมากๆนะฮะโหวตให้เนเน่ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะThank you very much. Please vote นะฮะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะครับเป็นวงร็อกดูโอชาวของอเมริกันครับเพลงนี้นะอธิบายว่าเนื้อหาของเพลงเริ่มจากเรื่องของซุบซิบนินทาการพูดถึงคำโกหกนะคนที่ได้รับผลกระทบจากคำโกหกนะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาใส่ไปในเพลงนะฮะเนเน่ได้รับความสนใจจากการร้องเล่นกีตาร์เพลงซอมบี้ก่อนหน้านะฮะของ The Cranberries นะครับในรอบออดิชั่นนะฮะต่อด้วยเพลง Hysteria นะฮะนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลย Black Hole ด้วย Black Hole Black Hole Sun นะครับ Black Hole นี่แปลว่าหลุมดำนะฮะหลุมดำนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะฮะทั้งนี้ American Got Talent หรือ AGT จะถ่ายทอดสดนะฮะเป็นประกาศผล24กันยาครับเวลาประมาณ8โมงเช้าตามเวลาในไทยของเรานะครับโดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง True Vision นะครับจะมีช่องXline นะ True Vision ช่อง XI นะฮะต้องสมัครสมาชิกถึงจะดูได้นะฮะ True XI เป็นการถ่ายทอดสดเลยนะครับนี่งั้นเดี๋ยวลองไปฟังเพลงที่เนเน่ร้องเมื่อเช้าดีกว่านะครับเนเน่พูดเวทีบอกว่าเธอนะจับกีตาร์ครั้งแรกตอนอายุ7ขวบคุณฟัง7ขวบเลยนะ7ขวบเลยแล้วก็เริ่มร้องเพลงนะกรรมการก็บอกว่าอ้าวจริงเหรอคนเริ่มจับตั้งแต่จับกีตาร์7ขวบไปเหรอเขาก็เล่าไปอย่างเงี้ยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เก่งมากๆเลยเธอบอกว่าใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะขึ้นมาสู่เวทีนี้ระดับโลกให้ได้ด้วยความฝันของตัวเองเลยทำให้ได้สำเร็จแล้วก็การสนับสนุนจากครอบครัวด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมชอบทางไหนไปทางนั้นเนาะไปสายดนตรีก็ไปสายดนตรีไปสายกีฬาไปแบบไหนฟุตบอลวอลเลย์บอลนะฮะอะไรก็ให้มันเต็มที่แต่สำคัญคือต้องมีการสนับสนุนนะฮะบางคนก็ไปแนวสายลูกทุ่งเลยต่างๆก็ได้เหมือนกันได้หมดนะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะฮะเนาะอยู่ที่ผู้ปกครองจะสนับสนุนมากน้อยเพียงใดนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าที่เมื่อเช้านี้เอาไปร้องในเวทีเป็นต้นฉบับนะฮะลองฟังดูนะฮะเพลงนี้เลย Seven Nation Army นะครับ

มันดีนะเพลงนี้นะครับนะเดี๋ยวเฉลยคนถามไว้ที่ใจครับมันแปลว่าไงเพลงนี้นะฮะมันพูดถึงอะไรนะฮะเพลงนี้ต้นฉบับก็คืออันนี้เวอร์ชันอันนี้เป็นของวง White Stripes นะครับ White Stripes นะครับก็เราไม่รู้จักนะวงของต่างประเทศเขาเป็นยุค90นะยุค2000นะครับในเนื้อหาเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องเหมือนกับน่าจะเหมือนประมาณว่าคนซุบซิบดินทาเราเนี่ยต่อสู้กับคนที่มาซุบซิบดินทาเราประมาณเนี้ยเป็นร้องวงร็อกนะฮะของอเมริกันเขาเป็นนักร้องดูโอ2คนในร็อกนะเปิดตัวในปี2003ประมาณ243ปีเกิดของอาเมพอดีเลยนะฮะเป็นเพลงที่ร็อกๆนะชื่อดังในสมัยนั้นนะฮะจริงๆแล้วคำว่า Seven Nation Army เนี่ยนะมันถ้าแปลตรงตัวมันหมายถึงว่า Army มันแปลว่ากองทัพเนาะกองทัพนะ Seven ก็7 Nation ประเทศถ้าจะแปลตรงตัวก็คือกองทัพ7ประเทศแต่จริงๆไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องเลยเขาเรียกเล่นๆเฉยๆนะฮะเอามาตั้งเป็นชื่อเล่นๆเฉยๆแต่เนื้อหาก็พูดถึงเรื่องของการแบบซุบซิบนินทาอะไรอย่างนี้นะฮะต่อสู้กับคำนินทาของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะฮะนะฮะประมาณนั้นฮะก็เพลงฝรั่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจความหมายเขาเนาะอ่ะหยิบไปฟังกันก็แล้วกันนะฮะในช่วงวงนี้ก็แล้วกันครับนะพี่บอกว่าเพลงนี้ปัจจุบันใช้เป็นเพลงเชียร์ฟุตบอลในหลายประเทศด้วยนะครับนะสงสัยซุบซิบนินทากันเหมือนแมนยูลิเวอร์พูลแน่เลยสงสัยแหมอ้าวดูร้อนก็มานะฮะนี่คุณฟังรู้ไหมว่าตอนนี้นะคิวเพลงยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมีกันเนอร์นะฮะนอนมาเต็มครับแล้วก็มีแบล็คเฮดมีพรามีหนาวคลาสแล้วก็มีไม่เห็นลงศพตัวที่ขอมานะฮะขายอีกสัก4เพลงนะฮะวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะฮะลากกันยาวทีเดียวนะจ๊ะ

ี๋ยวมีกันเนอร์นะฮะนอนมาเต็มครับแล้วก็มีแบล็คเฮดมีพรามีหนาวแคลชแล้วก็มีไม่เห็นลงศพตัวที่ขอมานะฮะขายอีกสัก4เพลงนะฮะวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะฮะลากกันยาวทีเดียวนะจ๊ะ

แล้วก็ร้อนนะครับเราร้อนเลยช่วงนี้หลายๆที่น่าจะเริ่มเย็นกันแล้วใช่ไหมเริ่มเย็นลงแล้วนะหนึ่งเพลงดันสักเพลงละกันที่ขอมาต้าครับต้ามาเต้นเดี๋ยวนี้

ันไม่ชอบเสียงนี้อันนี้คือเพลงใช่ไหมอันนี้คือร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยฮะหาร้องเพลงหรือมาบ่นอะไรให้ฟังนะฮะหรือมาเทศธรรมะฮะมาธรรมะเทศนาบ้างนะโอ้ตายตายพี่บอกว่ามาเยอะจังครับดีเจมามันทนไม่ได้พี่มาได้ยินเสียงเพลงของนักร้องคนนี้แล้วมันทนไม่ได้

ัยต้องไปฝึกร้องเพลงใหม่แล้วเด้อนะไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะนะครับเอาละครับยังค้างเพลงช้าอีก3เพลงนะวันนี้เราเปิดเพลงเต็มที่เลยเนาะฟังเพลงเล่าข่าวกันไปวันนี้พี่หมูไปเที่ยวไหนไหมฮะไปเที่ยวไหนไม่เอ่ยดีเจค้างเพลงนี่ยอมรับนี่วันนี้ทวงมาแล้วพี่ช่างบอยดีเจครับพี่ปูไปเคสยังไม่ได้ฟังเด้อนะตั้งแต่บ่าย2นะตอนนี้อู่ปิดแล้วนะฮะตอนนี้เอาหงทองมาตั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงเลยฮะตอนนี้เก็บของนะเก็บอู่เก็บหมดแล้วนะฮะเพลงที่ขอมาบ่าย2ยังไม่ได้ยินเลยฮะเอาหงทองมาตั้งเอาน้ำแข็งมาตั้งแล้วรอแล้วนะฮะอ่ะมางั้นเปิดเพลงให้พี่ช่างบอยพัทลุงดีกว่ารอตั้งแต่บ่ายแล้วครับมาฉันยอมรับผิดมีพราวด้วยนะเอ๊ะพราวเอาพราวก่อนมั้ยพราวมันจะไวกว่าเนาะเอาพราวก่อนเนาะเอ๊

ันเลยเพลงนี้นะจะเป็นว่าเพราะฉันมีเพียงเธอครับจากพราวนี่ครับพี่หมูวันนี้เจอครับวันนี้นี่ไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีครับวันนี้นะสุราษฎร์ธานีนะฮะกลับมาได้2วันนะฮะแล้วก็ไปชุมพรต่อเลยโอ้โหชีพจรลงเท้าเดินทางตลอดเลยพี่หมูเนี่ยนะฮะเที่ยวแบบสนุกสนานเนาะนะฮะหลายคนชอบการท่องเที่ยวนะเพราะว่าได้เปิดหูเปิดตาคือมันต้องคนที่แบบไม่มีงานทำเนาะอย่างพี่บู๋เนี่ยเขาทำโรงงานอยู่แล้วเขามีเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจก็ไม่ต้องดูแลตลอดให้ทีมงานดูแลไปมีเวลาก็เที่ยวขึ้นเหนือลงใต้เรื่อยๆเนี่ยส่งบรรยากาศไม่ดูอยู่บนเครื่องบินนะจ๊ะอยู่บนเครื่องบินเอ้ยนี่แม่น้ำอะไรพี่นะนี่ได้ยินเสียงเครื่องบินปะนี่ก็เสียงเครื่องบินนะฮะอยู่ข้างบนอยู่นะฮะมองไปเห็นเมฆหมอกลอยคลักคลุ้งนะครับแล้วก็มีทะเลนะครับมีน้ำนะที่อยู่ข้างล่างนะสวยงามบรรยากาศน่าตื่นเต้นดีบรรยากาศน่าตื่นเต้นดีนะฮะลอยอยู่บนเมฆอยู่นะฮะครับเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับจะได้มาพูดคุยกันตรงนี้แล้วมาคุยกันตรงนี้นะครับนะตอนนั่งเครื่องมาชุมพรครับดูน้ำทะเลครับสีออกแนวขุ่นๆนะฮะคุณคุณหน่อยนะทักทายพี่มนพยามเย็นด้วยวันนี้ทำอะไรนะพี่มนพนะแกงอะไรนะเนี่ยมาฟังเพลงของ Blackhead ดีกว่าครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายอมรับนะฮะ

0: พลงจาก Blackhead นะครับนี่คือยอมรับนะครับฉันยอมรับผิดนะครับพี่มนพส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับมาทำกับข้าวดีกว่าพี่มนพนี่เพิ่งทราบนะครับว่าตอนนี้มีการขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวรอชมภาพสวยๆแหมสุดยอดเลยบ้านสวยนะบ้านงามเนี่ยบ้านชั้นเดียวนะฮะตอนนี้คนฮิตบ้านชั้นเดียวกันนะเป็นบ้านจัดสรรสวยๆนะครับที่ไหนพี่ดอยสะเก็ดใช่ไหมฮะอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่วันก่อนไปสำนักงานที่ดินนะครับไปโฉนดมาแล้วกับภรรยานะฮะนี่นะโอ้ยินดีด้วยกันละกันบ้านใหม่นะจ๊ะใครก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะใช่ไหมครับพี่เพชรพี่เพชรว่าเดี๋ยวตอนนี้มีครอบครัวก่อนนะมีลูกชายที่ดีนะครับมีแม่ของลูกคนใหม่ที่ดีช่วยกันทำมาหารับประทานนะมีรถแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีมีบ้านอยู่เป็นทางการอะไรอย่างนี้อ้านะฮะวันนี้พี่เขาทำอะไรมากินมาดูหน่อยสิน
1: ี่ก็มาทำกับข้าวแล้วมีเวลาว่าง
0: ทำอะไรครับพี่ฮะ
1: เครื่องมาไก่กำลังทำเลยเรื่องงานนี่ทำหน่อยครับพี่เจมากินด้วยกันนะครับฟังเพลงไปด้วยทำข้าวไปด้วยครับ
0: เครื่องในไก่แม่วันนี้เครื่องในไก่นะแม่มาทักทายพี่อูดี้กันละกันนะครับบอกว่าฟังดีเจตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับดีเจวันนี้เพลงเพลินทีเดียวเนาะวันนี้คนไข้เยอะก็เลยไม่ได้ทักทายขอเพลงนะฮะไม่เป็นไรถือว่าทุกเพลงที่เปิดนั้นพร้อมอยู่แล้วเนาะนะฮะอายุกันที่หกโมงเย็นเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ห้าโมงเย็น4:14นะครับวันนี้เราคิวเพลงนั้นแน่นค่ายอีก2เพลงนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างตอนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เห็นลงศพไม่หลับน้ำตานะครับที่ขอไปด้วยนะครับมาตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันนะครับพี่แสวดีใจครับหมอประชาใกล้สนามบินเชียงใหม่ไหมฮะที่เชียงใหม่ล่ะทำไมพี่จะมาผ่าตัดสมองแล้วฮะหรือมีคนไข้นะนายแพทย์ประชาดีเจเสิร์ชในออนไลน์นะหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับจองคิวนะฮะใช้ชีวิตไร้อัมพาตนี่นะก็มีบล็อกส่วนตัวด้วยนะฮะหมอประชาถ้าเป็นหมอประชาคนเดียวกันที่ลงในคลิปออนไลน์ตรงนี้ก็คือทำงานที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามใช่ไหมฮะเชียงใหม่รามก็ไม่ได้ไกลจากสนามบินเท่าไหร่ฮะอยู่ในคูเมืองเลยฮะลงสนามบินแล้วก็ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะเชียงใหม่รามนะฮะก็ทำไมฮะจะมาติดต่อหรอครับนะครับอ่ะว่ากันไปมีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะจ๊ะนะฮะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันช่วงนี้นะครับนะฮะวันนี้พี่มาร์คบอกว่ามี2อย่างครับเมนูนะฮะผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองกับผัดกระเพราหมูครับโอ้โหน่ากินจังเลยน่ากินน่ากินนะฮะพี่สุพัฒน์ยังอยู่ไหมฮะพี่สุพัฒน์เดี๋ยวจะคุยเรื่องการเมืองนิดนึงสั้นๆนะพี่สุพัฒน์นะฮะพี่แสว่าอยากจะไปตรวจแล้วฮะลองนัดเข้ามาตรวจจองก่อนลองนัดเขาก่อนนัดหมอก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาถ้ามันลงสนามบินแล้วหาไม่ยากละนะเรียกแป๊บหรือว่าต่างๆก็ได้มีบริการรถส่งไม่ไกลเชียงใหม่ไม่ได้กว้างพี่เชียงใหม่ไม่ได้กว้างเลยนะฮะก็ลองนัดติดต่อคิวอะไรเรียบร้อยก่อนเดินทางมาถ้าจะมานะถ้าจะไปนะเชียงใหม่นะครับเนาะมาอยู่แล้วมั้งพี่สุพัฒน์น่าจะไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กๆแล้วนะครับรับลูกกลับบ้านไวนะฮะขณะนี้ผมยังอยู่ไหมฮะไทยหนุ่มลูกปิดเทอมหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมหลายๆที่ก็อาจจะมีการปิดเทอมกันแล้วนะครับเนาะเรื่องการเมืองสั้นๆกันละกันอ่ะนะหลายคนก็อาจจะรอการเมืองอยู่นะฮะล่าสุดมีข่าวว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยจะย้ายไปเข้าอยู่กับพรรคอนุทินพรรคสีน้ำเงินนะฮะก็มีข่าวกันปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานมันก่อนนั่นแหละนะครับจนหลายคนตกใจว่าอ้าวแล้วไงต่อแล้วเพื่อไทยจะไงต่อนะฮะก็มันมีข่าวลือออกมานะครับว่าภูมิพรรคมันคือแป้งนะของธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเขาจะย้ายตอนนี้เขาย้ายแล้วแหละออกจากฝ่ายค้านนะครับไปอยู่รวมกับภูมิใจไทยแต่ว่าตอนนี้ที่ทราบมาสืบทราบมาเนี่ยยังไม่ทางภูมิใจไทยยังไม่รับนะแต่เขาก็จะมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกไงพยายามที่จะพูดเรื่อยๆคือเอาง่ายๆคือเขาอยากจะเป็นรัฐบาลมากเลยแต่ว่าภูมิใจไทยกับพรรคเขียวเนี่ยพรรคของธรรมนัสเนี่ยเขาผิดใจกันตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าตอนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไม่ส่งผู้เลือกตั้งแข่งขันกันอย่างเช่นพรรคใต้หรือว่าภาคอีสานหรือภาคเหนือหลายๆที่นะครับแต่ปรากฏว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไม่สนเนวินอนุทินก็คือส่งคนของตัวเองลงแข่งจนกระทั่งว่าคุณฟังคิดดูพรรคสีเขียวกล้าทำอ่ะได้ไปตั้งเกือบ60ที่นั่งอ่ะ58คนส.ส.คือได้เยอะมากเลยจนกระทั่งภูมิใจไทยไม่พอใจว่าส่งคู่แข่งตัดกันทำไมในตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งกันนะฮะทั้งที่พรรคภูมิใจไทยพยายามพูดตามตรงเนาะก็พยายามซื้อเงินสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันซื้อเสียงฮะสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเพื่อจะให้ได้มาซึ่งผลคะแนนแต่ไปตัดคะแนนกันเองก็เลยทำให้พรรคของธรรมนัสเนี่ยก็มีปัญหากันกับพรรคของอนุทินได้พรรคหนึ่งก็เลยถอยตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านแต่นี้จะเป็นฝ่ายค้านเองก็มีปัญหากับพรรคสีส้มอีกที่ไม่ถูกกันอีกก็เลยเป็นฝ่ายค้านที่แบบเงียบๆไม่พูดกับใครพยายามทอดไมตรีเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเคยสัญญิงสัญญากันไว้เขาว่ากันว่าตัวของอนุทินเนี่ยเคยให้สัญญาพรรคเขียวไว้ว่าจะให้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของพรรคอื่นคนอื่นนะยังไม่ยอมประมาณนี้นะครับแล้วการที่ออกข่าวปล่อยมาบอกว่าจะไปร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นการตีข่าวมาเหมือนกันว่าถ้าสมมติมีการยึดซักฟอกนะฮะในเรื่องราวของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝั่งของเนี่ยพรรคสีน้ำเงินพรรคเขียวแล้วก็สีแดงเนี่ยเขาจะมีพลังเยอะมากถึง300กว่าเสียงทีเดียวคือเหมือนกับประมาณว่าเอามาขู่ฝ่ายค้านประมาณเนี้ยขู่ฝ่ายค้านนะฮะส่วนเพื่อไทยยังไงต่อเพื่อไทยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลนะอยู่เรียกว่าดูแลกระทรวงที่รับการดูแลของตัวเองอย่างเดียวประมาณนั้นนะประมาณนั้นคือไม่ยุ่งกับใครก็ไม่ได้สนิทก็ไม่ได้อะไรกับน้ำเงินไม่ได้อะไรกับเขียวแต่ว่าอยู่ร่วมกับเขาประมาณนั้นนะฮะก็สร้างผลงานไปเรื่อยๆกันเลยกันคุณผู้ชมดีเจมองว่าการเป็นรัฐบาลนั้นมันดีนะฮะไม่มีใครเลยครับที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเขาอยากจะไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าอย่างกรณีหลายๆที่นะฮะถ้าสมมติชาวบ้านขอสมมติสสครับเมื่อไหร่ถนนใหม่จะได้ครับเมื่อไหร่จะได้ไฟทางใหม่เนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายค้านนะฮะคุณฟังไม่มีทางงบประมาณจะไม่มาอย่างบางที่ที่ดีเจทราบนะฮะอย่างสะพานขาดใช้เวลา 5-6 ปีสร้างไม่ได้เพราะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลไม่อนุมัติแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยนะฮะ
เราสามารถที่จะตัดงบประมาณมาได้เลยจะสร้างถนนให้ชาวบ้านจะสร้างไฟฟ้าต่างๆได้หมดเลยคือสสจะไม่ได้ที่รับเรื่องของชาวบ้านที่เดือดร้อนกันนะฮะเรื่องถนนหนทางเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาดูแลได้งบมาก็เอามาจัดแจงในการที่จะพัฒนาต่างๆแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายค้านนะงบจะไม่ไปหาเลยเพราะฉะนั้นพรรคไหนที่เป็นฝ่ายค้านนะคุณไม่ต้องไปขอเลยเขาไม่สามารถขอได้สักอย่างถนนหนทางนะฮะท่านเนี่ยเป็นรัฐบาลมันดีกว่าอยู่แล้วท่านจึงไม่แปลกที่ทุกพรรคอยากจะเป็นรัฐบาลนะแต่ว่าแปลกบางพรรคก็อยากเป็นฝ่ายค้านนี่ไม่ถูกต้องนะฮะต้องพยายามเอาตัวเองไปเป็นรัฐบาลนะครับเพราะมันคือหน้าที่ของเราในการที่จะดูแลประชาชนที่เขาเลือกเรามาเขาเลือกมาเรามาเขาอยากจะให้พัฒนาถนนเส้นนี้ให้มีไฟส่องสว่างเนี่ยของบไปได้นะเราเป็นฝ่ายค้านเราทำอะไรไม่ได้อ้างคำเดียวก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับมันต้องตอบแทนประชาชนด้วยที่เขาอุตส่าห์เลือกเรามาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนอำเภอที่ดูแลอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวการเมืองปิดท้ายช่วงเวลาของเย็นนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะสั้นๆเนาะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันครับเพลงหนาวแล้วกันนะพี่แซ่บอกว่าจริงครับสิ่งอาจารย์ธบุรีปีนี้งบเยอะงบเข้าเยอะเหลือเกินครับพี่เจงบเข้าเกินต้านใช่ไหมฮะเห็นไหมถ้าที่ไหนมีรัฐบาลอยู่ดูแลเขาก็งบก็จะเข้าเยอะถึงถือว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านนะเราอย่าไปเล่นการเมืองมากเกินไปมันเป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านชาวบ้านได้ใช้เราก็ได้ฮะเราก็ได้ถนนหนทางที่ดีมองอีกมุมหนึ่งแล้วกันแล้วเราไปมองว่าไม่ได้ไม่อยากจะทำงานร่วมกับพวกนี้พวกสกปรกเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ได้พัฒนาประเทศสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำงานนะฮะใช่ไหมท่านเรามองอีกมุมนะนะฮะแต่ถ้าใครจะมองว่าไม่อยากทำงานกับพวกนี้ไว้เนี่ยก็พูดยากละชาวบ้านที่เลือกมาก็ไม่ได้ละของอยากได้นะครับพี่หนุ่มบอกว่ายังไม่ปิดสอบอาทิตย์หน้าครับอะไรพี่ยังไม่ปิดอะไรพี่สอบอะไรนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายดีกว่าดูเวลาแล้วก็ได้จะเข้าหกโมงเย็นแล้ววันนี้เปิดเพลงยาวทีเดียวเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันแบบเต็มที่ทีเดียวนะครับเนาะวันนี้พี่แสบบอกว่าที่พี่แสบอยู่เนี่ยเข้าครบ3เขตเลยครับดีเจอ๋อนะฮะก็เลยงบประมาณก็ลงมาเยอะเนาะถือว่าเป็นการดีครับอย่างน้อยนะประชาชนอย่างเราเนี่ยได้รับประโยชน์ถนนหนทางไฟฟ้าส่องสว่างมันก็ดีอีกแบบนึงเราอย่าเอาการเมืองมันเล่นเกินไปบางทีมันก็วุ่นวายวุ่นวายจริงๆนะคุณฟังฮะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าแล้วช่วยกันพัฒนาในส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาได้เนาะนะครับอะไรครับตอนนี้จะหกโมงเย็นกันแล้วขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะจ๊ะนะทรูนะครับ True Online Home Next นะครับคว้ารางวัล Business Product of the Year Award 2026นะฮะย้ำภายในบ้านดูแลชีวิตในครอบครัวยกระดับสู่ AI Smart Home นะฮะทาง True ก็เริ่มรับมอบรางวัล นี้นะครับโดยในปีนี้ True Online เน็ตบ้านเนี่ยนะครับคว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปีในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับไปให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับบอดแบนด์นะครับโดยมีในส่วนของผู้บริหารนะครับด้าน Home Connection นะครับ True เนี่ยขึ้นไปรับรางวัล นะครับรางวัล Business Product of the Year 2026นะ Award นะครับโดยนิตยสาร Business Plus นะครับในเครือ ARIP จำกัดครับร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในส่วนของเย็นนี้ด้วยกันละกันครับนะฮะติดตั้งเน็ตบ้านเลือกเน็ตซิมจาก True และ Dtac ครับอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปยำปูม้า7ยอดแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยกันละกันครับเติมความอร่อยทุกๆวันเลยนะฮะอย่างนี้ขอตัวก่อนนะครับจะ6โมงเย็นแล้วครับร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

คุณฟังดีเจขออภัยในแอปดับไปนะฮะเดี๋ยวทักทายทางแอปใหม่เมื่อกี้ลืมกดปุ่มนะฮะเขาบอกว่าทางแอปฟังไม่ได้นะจ๊ะมาแล้วมาทางแอปนะฮะเพลงดับไปประมาณ10นาทีขออภัยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันด้วยกันละกันดีเจลืมเร่งเสียงขออภัยพี่ลืมจริงๆขออภัยเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวเรารอคนฟังในแอปกันก่อนสักครู่นะฮะงั้นเปิดเพลงใหม่อีกรอบก็ได้อันมาเปิดเพลงใหม่อีกรอบก็ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังในแอปได้ฟังเพลงกันก่อนนะครับเมื่อกี้เข้ารายการมา YouTube ทัก YouTube ลืมเปิดเสียงในแอปเฉยเลยดีเจ

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio ในค่ำคืนนี้กับ DJ Win นะครับวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธที่23เดือนกันยายนนะฮะวันที่ทางภาคกลางและภาคอีสานฝนกระหนกฝนกระหนกอ่ะฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทีเดียวทักทายอีกรอบเมื่อกี้สัญญาณดับไปทางแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกี้สัญญาณดับไปนานทีเดียว ดับไป10นาทีขออภัยด้วยกันตอนนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะหลายๆคนฟังแอปตกใจอุ๊ยสัญญาณเสียงหายไปไหนมาแล้วนะฮะทักทายคุณฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวพี่เมฆดีเจเปิดให้รอบหนึ่งเมื่อกี้ลืมดีเจลืมเปิดเสียงเมื่อกี้พี่เดี๋ยวเปิดให้รอบหนึ่งนะฮะทักทายคืนนี้ครับทางแอปพลิเคชันทาง FM ที่กำลังฟังกันอยู่ครับทางบุญทริก FM 90 MHz KSN Radio ด้วยครับและก็ทางออนไลน์นะที่กำลังฟังกันอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่ฝนฟ้าตกไหมฮะเห็นบอกว่าทางภาคกลางตรงนี้กำลังตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทีเดียวนะฮะ RPO มาแล้วส่งน้องเหมียวมา1ตัวน้องเหมียวกำลังนอนจุกปุกอยู่นะฮะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ น้องเหมียวกำลังนอนอยู่นะฮะแหมนะฮะ พี่เคียวให้รู้ว่าเสียฟอร์มเลยครับลืมเปิดทางแอปขอเพลงอุโน่เหล่าทองด้วยอ่ะทักทายทางมูลทะลิกด้วยตอนนี้เห็นว่าทางภาคกลางฝนกระหน่ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่มาคุยอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพูดย้ำอีกรอบเนาะเมื่อกี้คุยไปลืมเปิดเสียงในแอปเสียงเงียบไปนะครับมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวรอคนฟังในแอปมาสักครู่หนึ่งนะครับมาตาฟานมาแล้วนะครับโปเต้โปแตะมาแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดมิถุนายนอีกรอบกันละกันเมื่อกี้พี่มิกซ์ขอเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอที่สุดของมิถุนายนมาลืมเปิดลืมเปิดเสียงให้เปิดใหม่ล็อกเลยมาบุญทะลึกตอนนี้ฝนกำลังตกกระหน่ำใช่ไหมทางบุญทริกเดี๋ยวลมน่าจะรวยนะครับดูในเรดาร์ตรวจการในฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทีเดียวโอ้โห

0: อจากมิ้นท์อัธวดีที่ฝากไว้จากพี่มิกเมื่อกี้นั่นเองครับรักเธอที่สุดนี่เป็นเพลงที่ความหมายดีตราตรึงใจนะครับอ่ะเติมเพลงเมื่อคืนนี้มาขจันดาใหม่มาทักทายกันช่วงนี้มีข้อความจาก SMS นะครับจากแชทหลายเข้ามากันหลายข้อความและเดี๋ยวทยอยอ่านข้อความให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันทักทายทางแอปพลิเคชันที่กำลังฟังกันด้วยเมื่อกี้สัญญาณเงียบไปตอนนี้กลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณเงียบไป10นาทีกลับมาแล้วนะมาทักทายยังเป็นทางการอีกครั้งกันละกันนะฮะที่ FM 90 MHz ที่อุบลด้วยนะครับที่ลิงก์สัญญาณอยู่นะครับณเวลานี้นะครับมีรายงานฝนตกนะครับในโซนของภาคอีสานตอนใต้กันฟังฮะเดี๋ยวไปดูเรดาร์ตรวจอากาศอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พูดเป็นรอบหนึ่งคุณผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงนะฮะมานี่สายมาแล้วว่ะยังไววันนี้เดี๋ยวรับสายก่อนเนาะรับสายก่อนกันละกันนะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงแล้วรายงานตัวค่ะ
0: แหมวันนี้มาไวแฮะ
1: วันนี้มาไวค่ะง่วงค่ะพี่วิน
0: ง่วงวันนี้มีไม่มีบอลแล้วเนาะมันต้องรอเดือนหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะต้องรอเดือนหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วันนี้ขอเพลงอะไรดีฮะ
1: คืนนี้ขอเพลงหมดห่วงของค็อกเทลค่ะพี่วิน
0: ได้เลยนะฮะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะ
0: วันนี้ไม่แซวใครใช่ไหม
1: ไม่แซวใครค่ะวันนี้ง่วง
0: ง่วงเหลือเกินเดี๋ยวเปิดให้เน
1: า
0: ะนะ
1: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: โอเคเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะวันนี้วันนี้ง่วงเลยขอมาไวขอก่อนพี่มิกบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากที่เปิดให้2รอบนะฮะเปิดให้รอบนึงเพราะว่าคุณฟังไม่ได้ฟังเมื่อกี้นะฮะมาใครหน้าไมค์มาเลยแล้วนะฮะ0840456862ตอนนี้นะครับในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจเจอฝนที่กำลังตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับในพื้นที่ของพื้นที่ของภาคอีสานเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวรับสายก่อนมารับสายหน้าไมค์กันก่อนก็เลยกันในช่วงเวลานี้นะครับมานะฮะสวัสดีครับดีเจวิน
2: เหม
0: ือ
2: นเด
0: ิ
2: มอ
0: ี
2: กแล้วคร
0: ับ เหมือนเดิมอีกแล้วสิก็ต้องสวัสดีดีเจวินก่อนสิจะสวัสดีดีเจอะไรล่ะดีเจเช่าๆนี่แหละฮะ
2: อ๋อต้องให้ผมสวัสดีสิ
0: อ๋ออาก็ช่วยสวัสดีให้ไง
2: แต่ว่าไม่โปร่งฝนไม่ตกนะครับ
0: ไม่มีครับไม่ตกเลยใช่ไหม
2: ไม่ตกเลยครับ
0: ก็
2: ยังโว้ยอะไรวะ
0: ไม่มันตกที่ทางอีสานโน่นไม่ได้เกี่ยวกันเอออ
2: ๋อล่ะครับ
0: อีสานใต้ใช่
2: แล้วกรุงเทพตกป่ะครับ
0: กรุงเทพนิดหน่อยฮะไม่ได้เยอะนิดหน่อยไม่เยอะ
2: อ๋อครับ
0: นะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
2: คือจาก MM4 มั้ยครับหรือเป็น
0: MM4
2: ที่ว่าเจมเลืองศักดิ์แล้วก็จอนนี่แล้วก็โดมแล้วก
0: ็อ๋อ
2: ที่เจมขอร้องอ่ะ
0: มิชชั่น4ใช่
2: แต่เป็น M4 นะแต่ว่าเป็น M4 นะเป็นที่ของมาทำเพลงใหม
0: ่อ๋อที่ชอบอยู
2: ่ที่มาทำมาที่ชอบเพลงชอบอยู่อ่ะเคยฟังมั้ยครับ
0: ฟังผ่านๆยังไม่ได้ฟังเต็มๆ
2: ผมขอเพลงนี้แหละชอบอยู่ M4
0: ได้ๆเดี๋ยวเปิดให้
2: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีพี่ยุงในองค์และกันวันนี้ว่าวันนี้จะส่งนักร้องซ่อนแอบนะครับมาหน้าไมค์ฮะ0840456862นะจ๊ะมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้มาร์คคุ้มบอกว่าแอบฟังในแอปอยู่นะฮะวันนี้ขอเพลงมนพระการกับเพลงอนุบาลโชคพันล้านของการได้ก็แล้วกันบอกว่าพอดีอะไรนะพอดีว่าอะไรนะเมื่อกี้พอดีว่าให้ยาเพิ่งฉีดยาไปแก้ปวดขอหลับงีบซะหน่อยแล้วกันไม่รู้น่าจะยังน่าจะหลับหรือตื่นมากคงไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันสักครู่ก็แล้วกันนะฮะพี่แชมป์บวยแชมป์บวยนะฮะมารับสายมาสายประจำในคืนนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เจวินค่ะ
0: สวัสดีจ้ะเนตตี
3: ้พี่
0: เอาเนตตี้จมน้ำไปแล้วลุกนั่งห้ามนอนพูดลุกนั่ง
3: ขอพี
0: ่ลุกนั่งก่อนลุกนั่งหรือยัง
3: ลุกแล้วค่ะ
0: ลุกสัญญาณมันไม่มีห้ามนอนนะครับ
3: ขอพี่ของตายของโจอี้แล้วก็เป็นฉันที่เป็นฉันที่ของแอมเบล่าแอมเบล่าดาวครับ
0: น
3: ี่ค่ะ
0: เดี๋ยวเอาช้าๆทีละรอบหนึ่งเป็นฉันเหรอ
3: เป็นฉันเองที่วงชื่อเพลงเป็นฉันเองที่แล้วก็คนร้องแอบเวล่าดาว
0: อ่ะฮะกับเพลงอะไร
3: กับเพลงของตายของโจอี้โพสิตค่ะ
0: ของตายโจอี้เดี๋ยวเปิดให้เน
3: าะ
0: ขอบคุณ
3: ค่ะ
0: นี่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนะแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบนึงนะฮะนะครับนะอะดื้อมาแล้วทายดื้อกันแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับพี่วินรู้สึกรู้อีกว่าเขานอนไงรู้สิดิเจวินเป็นคนมีตาทิพนะฮะดื้อไม่รู้เหรอดิเจวินมีตาทิพรู้ใครนอนใครนั่งหมดนะฮะต้องสั่งให้ลุกมาคุยโทรศัพท์คิดที่ดูนะพี่สนนะรู้หมดแล้วพี่สนกำลังพี่สนตอนนี้กินอะไรไม่ได้นะตอนนี้กำลังทำพี่สนตอนนี้ทำอะไรวันนี้ไม่นี่มีอาหารการกินอะไรทำไหมฮะช่วงนี้งด S99นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วนะเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนนะฮะสรุปใช้กระเป๋าเดินทางใบเดิมไหมพี่สีอะไรนะลืมไปแล้วนะอุตส่าห์ไปถอยกระเป๋าใบใหม่มาสีสวยอลังการเลยเขินนะนะฮะอ่ะมามีสายไหมครับมีไหมถ้ามีก็ทักทายมานะครับเมื่อกี้พี่เอ็มอรัญวาสีขอเพลงมาแล้วนะครับวันนี้ฝากเพลงอะไรนะฝากเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับซูเปอร์สตาร์นะครับของเชมิเลียนะครับอันนี้ลูกสาวขอใช่ไหมไม่น่าจะใช่พ่อขอนะฮะเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์สนะครับก็มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสำหรับพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะฝากมาในคืนนี้นะครับนะฮะสวัสดีขอรับ
4: สวัสดีขอรับมาช่วงแรกให้แน่นทุกสายเลยขอร
0: ับ ให้ครบไปเลย
4: สายหลอนๆเป็นเพี้ยนงั้นเลยนะขอรับน่ารักทุกคนเลยขอรับ
0: นี่อันนี้หลอนไหมเนี่ยพี่เสกหลอนไหม
4: ไม่เท่าไหร่ขอรับเมื่อกี้นะต้องอะไรนะกว่าจะลำดับชื่อเพลงได้ต้องสะกดทีละตัวช้าๆต้องไล่นะน้องเนตี้ก็เป็นงั้นนะเขานอนไงเขานอนตีพุงไงเขากินอะไรเขาลืมยังลืมเลยกินข้าวกับข้าวต้มไงเขาเรียกว่าคนสบายพี่มีนเขาแบบนั่งกินนอนกินนะเขาไม่ได้ลำบากอย่างพวกเรานะสบายนะจริงๆอ่ะ
0: เออ
4: ใช่กินอ้วนปุ๊บแล้วก้นกลมนอนกลมเป็นแมวเหมือนอยู่ท้ายบ่อพี่โอ้
0: น่าจะกลนดังนะดูเหมือนกันนะพี่นั้นอุ้ยแซว
4: ตอนนี้เสียงสายแรกไม่ขนาดง่วงนะยังเสียงน่ารักเลย
0: เออแน่นอนอยู่แล้ว
4: แต่เสียงง่วงอ่ะคือเสียงง่วงจริงๆนะ
0: อันนั้นคือตื่นใหม
4: ่เออตรงง่วงจริงๆอ่ะถ้าง่วงอย่างเดียวจะง่ายอย่างอื่นไม่มีใช่ป่ะ
0: ไม่มีฮะง่วงพี่ไม่ใช่มีอย่างอื่นนะ
4: ง่วงอืมแต่ว่ามีอย่างอื่นนะง่วงอย่างเดียวนะ
0: ง่วงไม่ใช่สระเอียนสระอ้วงครับว่า
4: ไม่รู้ว่าขาดอะไรขาดน้องเสียงน้องหยิบเด็กดื้ออีกคนน
0: ึ
4: ง
0: เออพี่วันนี้อันนี้มาน่ะวันนี้อันนั้นนะอะไรนะที่พี่ถามอ่ะวันก่อนที่อยู่อะไรนะที่ภาคตะวันออกอ่ะอะไรนะลืมชื่อบีใช่มั้ยบีป่ะ
4: บีครับพี่
0: อาบีคอฟฟี่มา
4: บีคอฟฟี่กับบีคอฟฟี่กับบีชนบุรี
0: บีคอฟฟี่ไหมที่ว่ามีลูกที่เดี๋ยวจะแซว
4: บีคอฟฟี่อยู่เหนือขี้เมาอ่ะ
0: อ๋ออยู่เหนือบีคอฟฟี่อยู่เข้ามาทางกลางวันเอออยู่ดีก็แชทมาเฉยเลย
4: ถ้าบีชนบุรีไม่รู้ว่าขาดอะไรขาดน้องเสียงน้องหยิบเด็กดื้ออีกคนนึง
0: เออพี่วันนี้อันนี้มาน่ะวันนี้อันนั้นนะอะไรนะที่พี่ถามอ่ะวันก่อนที่อยู่อะไรนะที่ภาคตะวันออกอะไรนะลืมชื่อบีใช่ไหมบีป่ะ
4: บีคอฟฟี
0: ่อาบีคอฟฟี่มา
4: บีคอฟฟี่กับบีคอฟฟี่กับบีชนบุรี
0: บีคอฟฟ

0: ให้ขอเพลงพี่วินหน้าไมค์เดี๋ยวนะไหมอยากได้ยินได้ยินเสียงหงรันและชื่นใจขอได้ยินเสียงน้องหญิงเด็กดื้อ นะขอรับ
1: ดื้อมาหน้าไมค์เร็วๆนะนี่นะฮะ
0: ขอเพลงแล้วกันขอรับพี่วิน
1: เดี๋ยวดื้อบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์ดื่มดื้อแทนนะพี่สดเดี๋ยววันเสาร์ดื้อดื่มแทนดื้อดื่มแทน
0: จะว่าให้อ๋อดื้อดื่มแต่มันคือว่าจะให้พี่เสกยกซดแบบว่าสักแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ค่อยจะปรีบอกเท่าไหร่ขอเพลงแล้วกันขอรับ
1: เพลงอะไรขอรับ
0: เจ้าคือดาวดวงน้อยใช่ไหม
1: ดาวดวงน้อยของเสือเหรอ
0: ใช่ขอรับ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะวันนี้โอเคยังอารมณ์ดีขึ้นยังคือเรียกว่ายัง
0: ดีผมดีขึ้นพี่วินผมได้ธรรมะของหลวงพ่อชาที่พี่เอมรัญญาวสีบอกอ่ะ
1: ดีเลย
0: แล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อจรัญผมก็ผมฟังธรรมะอยู่ประจำเขาเล่าว่าอันนี้พี่วิน
1: ครับ
0: ทุกชีวิตน่ะจุดสิ้นสุดคือความตายทุกชีวิตจริงๆ
1: ใช่ไหม
0: ทุกชีวิตจิตจุดสิ้นสุดคือความตายสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมแตกดับสลายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะประจำใจผมแล้วสิ่งนี้แหละไอ้คำว่าไอ้ธรรมะประจำใจผมเนี่ยมันเป็นเกราะคุ้มครองเราว่าทุกชีวิตมันคือจุดสิ้นสุดคือความตายมันก็เลยธรรมะตัวนี้ก็เลยคุ้มครองจิตใจเราให้เราแบบว่าไม่ได้แบบว่าดิ่งไม่ได้ซุดไม่ได้โทรมไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจุดสิ้นสุดทุกชีวิตคือความตาย
1: ถูกต้อง
0: มันเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตใจคุ้มครองตัวเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ใช่
0: เหมือนกีสาโคตมีนั่นแหละ
1: ที่เล่าไป
0: แต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่าไม่มีบ้านไหนไม่มีคนตาย
1: นะ
0: ถูกไหมนี่คือจุดสิ้นสุดแล้วเขาแล้วดังดีพ่อเราอ่ะอายุเยอะเท่าชะแลแก่ชะลาตายด้วยไง
1: ใช่ครับใช่
0: ว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบโอเคแล้วอย่างเงี้ยเรื่องนี้นะเขาโอเคทุกเราแค่เสียดายว่าที่ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะที่เราขายไปเนี่ยเรากลับไปจะไม่เจอพี่ไม่เจอน้องไม่เจอใครแล้วแค่นั้นเองเพราะเราขายไปแล้วไม่มีใครอยู่ดูแลเราแค่เสียดายว่าจุดนั้นคือว่าอยู่ด้วยกันมาจนมีลูกมีผัวมีเมียมีหลานและหลานก็มีลูกอีกรุ่นหนึ่งอ่ะรู้ป่ะ
1: ครับใช่
0: จากพ่ออ่ะพ่อมีลูกลูกก็มีลูกมีครอบครัวเอาไปแล้วหลานก็กลับมาอยู่กับพ่อและหลานมีครอบครัวเอาไปอีกแต่ตอนนี้เราขายที่ตรงนั้นแล้วกลับไปเราจะไม่เจอพี่น้องไม่เจอลูกไม่เจอหลานแล้วไงแล้วก็เลยตรงนั้นอ่ะคือแบบจุดรวมพลของพี่น้องมันหายไปแล้วไง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าแต่ก็จะดีกว่าเอาเก็บไว้แบบไม่มีใครอยู่ดูแลคนอื่นเข้ามายึดเข้ามาครอบครองมันจะเป็นเรื่องฟ้องร้องมันจะยิ่งเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วก็ตัดสินใจขายไปเลยจะได้ไม่เป็นห่วงไม่เป็นทุกข์
1: เลือกทางที่ดีที่สุดดีกว่าเนาะที่มันสบายใจ
0: ใช่ใช่แม่บอกว่าขายไปเถอะลูกแล้วพับเงินเก็บไว้ใช
1: ้เงินถุงเงินถังเต็มเลยนะพี่
0: ถ้าเป็นสม
1: ั
0: ยก่อนครับใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเอาขายไปให้ลูกเอาเงินใส่หายฝังดินไว้
1: ถูก
0: แต่แม่เขายุคเก่าๆแม่เขาจะบอกพับเงินเก็บไว้ใช
1: ้นะฮะใช่ไหมถ้าเป็นดื
0: ้
1: อดื้อก็บอกว่าใส่เงินเก็บในวอลเล็ตเอาไว้เงี้ยถ้าเป็นดื้อเก็บไว้ให้ดื้อเงี้ยฮะ
0: ไม่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นพี่วินผมเคยบอกพี่วินใช่ไ
1: หม
0: ผมจะไม่เล่นโซเชียลพวกอะไรมากมาย
1: เพราะว่าน
0: ั่นแหละผมกลัวพวกนี้ไอ้เรื่องไวเลสโดนจกมั่งขนาด ATM นะพี่วินผมมี ATM แค่ใบเดียวนะบัญชีเดียวอีก 2-3 บัญชีผมไม่มีกระทั่ง ATM เลยนะผมกลัวเมื่อก่อนมีสแกมเมอร
1: ์
0: ถ้ามีในแอปเดี๋ยวแอปโดนดูดเดี๋ยวตอนนี้มันกดนิดเดียวมันไปเลยนะมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันหายหมดเลยนะ
1: เข้าใจ
0: น่ากลัวนะ
1: ผม
0: ก็เลยมีบัญชีการบัญชีที่แบบไม่มีกระทั่ง ATM เลยแล้วก็มีบัญชีที่จะมีเฉพาะ ATM
1: แค่นั้นเอาไว้กดเนาะแยกไปนะฮะ
0: ใช่แล้วก็สามารถจะถอนเงินล้านนะไปถอนหน้าบัญชีดีกว่า
1: ดีกว่า
0: เงินหมื่นเงินแสนทำธุรกิจนะ
1: ใช่เนาะชัวร์กว่า
0: เซฟตัวเองป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันเสียดายนะมันเยอะ
1: บิ้วว่าสาธุค่ะพิเศษ
0: ดีแล้วชอบแล้วเดี๋ยวน้องเต้ก็มาช่วยพี่เสกขายของที่ร้านมาแล้วกันพร้อมหรือยัง
1: ดื้อบอกว่าพี่วินตัดสายวางสายได้แล้วครับ
0: โอเคครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ขอบคุณมากขอรับก็ดีพี่เสกเขาเสียดายตอนนี้เขาทำใจได้แล้วถึงเรื่องของการสูญเสียแต่ว่าคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเฉยๆช่วงเวลาที่เก่าๆที่ดินที่เคยอยู่ต้นไม้ที่เคยอยู่อย่างเงี้ยสถานที่ที่เคยเจอพ่อแม่พ่ออะไรประมาณนี้เขาต้องถึงช่วงเวลานั้นเฉยๆตัวเนี้ยมันเหลือแค่สิ่งเดียวที่ยังห่วงที่ห่วงทางยังเคยยึดติดกับสถานที่ที่เคยอยู่เฉยๆนะครับประมาณนั้นนะฮะนะครับมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะพี่เอ็มอรัญญวสีบอกว่าฝากธรรมะหนึ่งบทให้กับพี่เอ็มอรัญให้กับพี่เสกนะครับยังกินจิอ๋อสมุทธะ

ธรรมังนะฮะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับเป็นธรรมดาเหมือนกันนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะสาธุก็แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของธรรมะสนใจในช่วงนี้เลยนะจ๊ะนะฮะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาเปิดเพลงกันดีกว่านะเดี๋ยวใครจะน่ามากระทักทายกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับให้ฟังอันนี้ไหมสากลสักเพลงก่อนไหมที่พีเอ็มอรัญญวาสีฝากมาเป็นเพลงไวเหรอโอเคโอเคนะพีเอ็มขอเองใช่ไหมหรือว่าลูกขอเพลงเนี่ยเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับที่ฝากไว้นะครับนะหนึ่งเพลงสากลที่ฝากไว้ครับคุณฟังนะ

านะฮะหนึ่งเพลงในสไตล์สากลและกันที่ฝากไว้ในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาของพาดค่ำคืนนะฮะในช่วงเวลาของพาดค่ำคืนกับเพลงที่อยากฟังเดี๋ยวเจ้าขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะนะฮะที่คุณฟังส่งมานะครับอาจจะมีเพลงช้าเพลงไวที่ฝากไว้นะจ๊ะนะฮะขอเพลงเออเพลงนี้ขอเอลใช่ครับพี่เพราะฟังจากเสียงไม่ใช่เพลงของลูกเพราะว่าเพลงสไตล์นี้จะเป็นในสไตล์ยุคปี2000หน่อยไม่ใช่เพลงสากลใหม่ถ้าเพลงสากลใหม่มันจะร้องแบบอยู่ในคอพี่ถ้าเป็นเด็กเจนซีมันจะเป็นเพลงในคอแต่ถ้าเป็นเจน90เจน2000ก็จะร้องเต็มเสียงเพลงเก่าสมัยวัยรุ่นเที่ยวเทคใช่เปิดมาแล้วรู้เลยนะฮะดนตรีซาวต่างๆรู้เลยนะฮะพี่เอ็มพี่เสกครับพี่เอ็มรณศรีบอกว่าอยากเห็นภาพจังเลยภาพที่บ้านที่ว่าไอ้ติดชายทะเลที่พี่ขายเวสวยไหมพี่มีภาพถ่ายไหมฮะส่ง MMS มาให้ดีเจหน่อยดิมีไหมฮะถ้ามีก็ส่งมาหน่อยอยากเห็นบรรยากาศที่ว่าที่ที่ขายไปฮะบ้านเก่าเป็นยังไงถ้ามีก็ส่งมาได้นะถ้ามีนะไม่มีก็แล้วไปนะฮะบ้านสวยงามบ้านสวยงามที่บ้านชายทะเลเนี่ยยับเนาะพี่ยูนิองค์วันดีเจครับฝากนักร้องซ่อนแอบด้วยจ้าดึกๆเปิดให้ครับมานะมาเอาดื้อเมื่อกี้เห็นดื้อโทรศัพท์พี่เสกเมื่อกี้ดื้อโทรมาจริงๆนางโทรมาชนสิพี่เสกแต่ว่าดีเจปิดไม่ได้ตั้งสายซ้อนเอาไว้นะครับมันก็เลยไม่เด้งขึ้นมาหน้าจออ่ะดื้อโทรมาใหม่เร็วๆดื้อเร็วๆ0840456862นะครับอย่าลืมฝากเน็ตมาด้วยนะฮะนะครับนี่พี่สนบอกว่าเตรียมกระเป๋าเดินทางแล้วครับวันนี้มี2ใบใหญ่ๆเริ่มเทิมเลยมีกระเป๋าเดินทางล้อลาก1ใบแล้วมีกระเป๋าเป้สะพายหลัง1ใบนี่กำลังเตรียมตัวเดินทางละพร้อมเดินทางแล้ววันนี้มีผักรวมกินด้วยนะฮะมีสายไหมครับมีเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนะนี่ครับเมื่อกี้มีM4 ครับ Mission 4 Project นะเพลงที่มีชื่อว่าชอบอยู่ชอบอยู่ชอบใจส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันช่วงเวลานี้นะครับมาตาทีนะฮะมาขอเพลงไวเลยกันช่วงนี้นะครับหนึ่งเพลงนะครับมาMission 4 Project ใหม่นะฮะ

รุปดีเหมือนกันน้ำมันดีเหมือนกันนะฮะมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ใหม่นะฮะชอบอยู่ชอบอยู่นัตตี้เพลงนัตตี้ที่จะหาไม่เจออ่ะเป็นฉันเองที่นะหาไม่เจอจริงๆนะครับมีแต่เพลงอาจเป็นเพราะฉันนะฮะอะไรเป็นฉันเองที่อมดาวนะฮะไม่เจอเด้อนะฮะข้ามปัดตัดทิ้งมานะลำพังคุยธรรมดาก็คุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะขอเพลงที่ไม่มีในระบบด้วยนะฮะไม่รู้ไปเอาที่ไหนมาเหมือนกันนะฮะเป็นฉันเองที่เสิร์ชเท่าไหร่ก็หาไม่เจออามาดาวแต่ของตายมีเดี๋ยวเปิดให้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมาคุยข่าวกันคืนนี้นะครับวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนะ Group Rider ครับนี่คือเธอทั้งนั้นครับ

ี่คือเพลงของนี่เลยนะครับ Groove Rider นะครับที่ฝากด้วยละกันทักทายพี่นกแก้วด้วยกันละกันนะฮะมาแล้วเรียบร้อยทักทายคืนนี้นะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนที่กำลังตกหนักที่ทางอีสานตอนใต้ครับฮะอีสานตอนใต้นะครับเนาะที่อุบลราชธานีคือมาตั้งแต่เลยปากเซขึ้นมาตอนนี้ปากเซหยุดแล้วนะครับตอนนี้มันตกหนักตั้งแต่คือเอาง่ายคือข้ามฝั่งมาไทยคือตกเลยนะตั้งแต่โขงเจียมเขื่อนสิรินธรนี่นะคุณผู้ฟังทางอุบลที่ฟังอยู่นะครับนะคือทุกอำเภอเลยของอุบลราชธานีตกหมดเลยนะเดชอุดมมุนทลิกตัวนี้ตกหมดเลยบัวงามนะครับน้ำยืนนาจรวยนะครับแล้วก็ที่จะหนักๆหน่อยนะฮะก็ข้ามฝั่งมาทางด้านของศรีสะเกษตัวเมืองอุบลก็ตกนะฮะแต่พอเลยเหนือเมืองอุบลขึ้นไปเริ่มเบาลงนะครับสีเมืองใหม่นะฮะเลยขึ้นไปเข้าสู่อำนาจเจริญคำเขินแก้วยโสธรเนาะพอเข้าอำนาจเจริญฝนหยุดนะฮะอำนาจเจริญไม่มีเลยอำนาจเจริญขึ้นไปไม่มีนะฮะลงมาคำเขินแก้วยโสธรมีแล้วก็ลากยาวมาครับถึงศรีสะเกษนะครับศรีขอรภูมินะครับลากยาวมาถึงบุรีรัมย์นะครับลากยาวมาถึงนี่เลยนะฮะตัวเมืองบุรีรัมย์เลยนะที่ตกหนักจะเป็นอำเภอนางรองนะนางรองนะครับนนสมบูรณ์อันนี้นะฮะทางฝั่งของอีสานบุรีรัมย์ตอนใต้ที่มันติดกับเขมรนี่นะตกหนักเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาถึงแถวสระแก้วเลยสระแก้วภาคตะวันออกนะฮะสระแก้วนะเขาชะกันนะครับลากยาวมาอยู่แถวก่อนถึงฉะเชิงเทราแถวนี้ก็หยุดละสระแก้วนี่ก็เลยเข้ามาปาจินก็หยุดละนะฮะหยุดละนะฮะทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะครับมันไม่ได้เดินเคลื่อนที่ไปไหนไกลก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคืนนี้คิดว่าทางอีสานใต้เนี่ยน่าจะตกหนักเลยก็คือตั้งแต่แถบที่ว่าเมื่อกี้เนาะอุบลนะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลบุรีรัมย์นี่นะนะครับลากลงมาถึงปอยเปตนะปอยเปตทางฝั่งของเขมรเลยนะฮะแล้วก็จะตกหนักแบบนี้คิดว่าจะน่าจะทั้งคืนก็เป็นได้นะครับในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครก็มีนะฮะแต่ไม่เยอะมาโปรยปลายนะถ้าจะตกหนักนะก็ในอ่าวไทยทะเลนะทะเลตกอยู่นะครับแถบสัตหีบระยองนะฮะบ้านฉางก็มีฝนที่อยู่ในทะเลอยู่นะครับก็อาจจะเคลื่อนที่ขึ้นลงฝั่งได้เหมือนกันนะครับส่วนในฝั่งของทางเพชรบุรีนะครับก็ตกอยู่เหมือนกันเพชรบุรีนะครับก็มีตกปลายหัวหินนะครับปราณบุรีนะกุยบุรีประจวบก็มีตกปลายแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนทางภาคอื่นๆนะครับที่นครสวรรค์แต่จะเป็นในส่วนของฝั่งด้านของทิศตะวันตกนะฮะตกเยอะอยู่อุ้งผางจังหวัดตากนะกาญจนบุรีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีตกอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนภาคเหนือที่จะเป็นอยู่เชียงใหม่ลำพูนไม่มีนะครับลำปางเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายส่วนอีสานตอนเหนือไม่มีตกเลยนะครับคือตั้งแต่เลยบุรีรัมย์ขึ้นไปไม่มีเลยนะเลยบุรีรัมย์เลยอำนาจเจริญขึ้นไปเลยยโสธรขึ้นไปร้อยเอ็ดไม่มีสักจังหวัดเลยกาฬสินธุ์ขอนแก่นไม่มีสักที่เลยนะฮะจะมีเล็กน้อยก็แถวจังหวัดน่าจะเป็นอุดรนิดนึงนะฮะเลยเล็กน้อยนะครับอันนี้คือส่วนของภาคอีสานครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะแยะนะครับมีหาดใหญ่แค่นั้นเองไม่ได้ตกเยอะอะไรมากมายนะครับเนาะจะไปเน้นหนักก็คือทางอีสานใต้ตอนนี้อุบลบุรีรัมย์กันหน่มอังกนำถล่มทีเดียว นะครับนะรายงานบรรยากาศมานะฮะไปอย่างไรบ้างสำหรับฟ้าฝนในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้อันนี้ไม่ได้เป็นมหาอุทกภัยที่ว่านะมันเป็นฝนตามฤดูกาลนะฮะเป็นฝนตามฤดูกาลอยู่แล้วเป็นฝนตกตามฤดูกาลซึ่งเป็นฤดูฝนนะฮะถ้าคำว่ามหาอุทกภัยคือมันต้องฝนตกฟ้าถล่มทุกจังหวัดน้ำท่วมนะอันนี้เรียกว่ามหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการ เตือนกันในออนไลน์ก็ใช้คำเกินไปเวอร์นะฮะมันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าตกขนาดนั้น นะครับเนาะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับกับวันสบายๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อไม่คิดห่วงนอนว่าจะหลับแล้วค่ะดีเจขาจะหลับแล้วจะหลับแล้วนะฮะดื้ออยู่ไม่ดื้อดื้อจะหน้าใหม่ใช่ป่ะมาป่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะมางั้นเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะฮะเมื่อกี้หมดห่วงนะครับไม่แน่ใจว่าหลับไปหรือยังสำหรับน้องหงร่อนเมื่อกี้ผมมาสายแรกเลยกว่าจะได้ฟังในวันนี้เมื่อกี้คุณฟังขอบเพลงไวมาก่อนก็เลยสลับเพลงไวขึ้นนะครับนะอุโนเหล่าทองสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่เคียวเพชรนะ

นี่คือเพลงหมดห่วงที่ฝากมาจากน้องหงร้อนด้วยกันละกันนะฮะก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคอยกันทั้งคืนจนฟ้าสางนะฮะยายบัวดื้อนะฮะเสียหายด้วยกันละกันนะครับมาแชทตรงนี้เลยพี่นกแก้วเอาเมาส์มอยกันไปนะฮะในแชทนะฮะสวัสดีทักทายนะครับดื้อบอกว่าขอเพลงเก็บทรงของฟูนะฮะไหนบอกมาดื้อเร็วๆสายว่างแล้วโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้พิเศษเขาอยากจะฟังเสียงโทรมาเดี๋ยวนี้เร็วๆ0840456862นะจ๊ะพี่ครับอาทิตย์ละครั้งพี่ไทยสักเพลงละกันนะครับส่งมาได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่สนบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเงินนะ True Money Wallet ด้วยนะครับใช่ไปเที่ยวจีนต้องใช้ True Money พี่ก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นนะฮะเราจะคุยกันทั้งคืนจนฟ้าสางนะครับเนาะบัวดื้อจะรีบนอนทำไมฮะรีบหลับทำไมก่อนอีลอนด้วยนะฮะ

0: จบไปกับเพลงของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับชื่อเพลงว่าของตุยนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับแอมมี่สายมารอแล้วหนึ่งสายฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าดื้อขอเสียงประมือต้อนรับดื้อด้วยกันละกันนะฮะแม่โอ้โหลมอะไรหอบมาให้หน้าไม้ในเรานะฮะ
1: โทรมาเพื่อแบบพิเศษจะได้ฮิวใจตัวเอง
0: พิเศษจะได้ฮิวใจตัวเองเราเคยเจอเรื่องราวของพิเศษมาเหมือนว่าคนญาติผู้ใหญ่สูญเสียนี่มีไหมฮะหรือเราเจอบ่อยละในโรงพยาบาลใช่ไหม
1: เจอบ่อยเจอจะถามว่าชินไหมมันก็ไม่ชินนะสงสารญาติ
0: เห็นใจญาติว่าญาติน้องสูญเสียใช่ไหมครับเคยเจอเคสที่แบบสงสารมีไหมฮะที่โรงพยาบาลมีไหมฮะ
1: หรือไม่ใช่พี่เพราะว่าเราอยู่กับคนไข้ทุกวันเขาอยู่ทุกวันแล้วเราก็เหมือนแบบเราชินกับเขาอ่ะเราก็เสียใจเหมือนกันนะ
0: มันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนอยู่โรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลอยู่แล้วเนาะที่จะต้องเจอเรื่องสูญเสียนะฮะใช่ไหมนะฮะแล้วแล้วถามนิดนึงในการอยู่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเจอเรื่องราวหลอนๆไหม
1: เจอ
0: ยกตัวอย่างสักเรื่องนึงอยากฟังมีไหม
1: อย่าเลยพี
0: ่หรอทำไมมันจะบนมาหาตัวเองหรอไม่อยากพูดหลอนใช่ไหม
1: ใครไม่เจอไม่รู้ต้องเจอกับตัวเอง
0: เราเจอเป็นแบบไหนเป็นเสียงเป็นเงาเป็นกลิ่นหรือเป็นยังไง
1: เจอเป็นแบบกลิ่นและเสียง
0: จริงดิกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรกลิ่นเน่ากลิ่นสาบหรือยังไง
1: กลิ่นแบบกลิ่นคาวเลือดกลิ่นที่เขาไม่สบายที่เราได้คุกคีกับเขาก็จะมีกลิ่นประจำตัวของเขาอ่ะกลิ่นยาคาวเลือดอะไรเงี้ย
0: คือรู้เลยว่าเขามาแน่นอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตามคลิปที่เราเห็นแชร์ในออนไลน์ที่แบบประตูเลื่อนเปิดเองต่างๆอาจจะเป็นจริงไปได้อาจจะเป็นจริงได้ใช่ไหม
1: อาจจะเป็นจริงได
0: ้ถ้าเขามาเล่นด้วยหรือเขามาอันนั้นนี่นั่นหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: บางคนนะอย่างดื้ออยู่กับคนไข้ที่เป็นกับสมองคือเขาไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเขานอนอยู่ก็ไม่รู้ตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วอย่างเราจะได้กินของโรงพยาบาลอ่ะกินของคนไข้อ่ะ
0: คือรู้เลยว่านี่คือมันผิดปกติละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เราเจอใช่ป่ะนะฮะ
1: เพื่อนของคนตายที่ไปแว้นด้วยกันแล้วมาตามกันอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหมือนที่ว่าที่เขาไปเสียชีวิตตอนที่ขนาดแว้นอยู่ใช่ไหมคะเข้ามา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็จะเห็นเพื่อนคนที่เสียชีวิต
0: เห็นเป็นตัวเลยเหรอฮะ
1: เห็นเป็นเงาเห็นเป็นตัวเลยมายืนตายเตียงเหมือนแบบมาหาเพื่อนคนที่ซ้อนไปด้วยกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นเงาแล้วก็แวบหายไปใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพื่อนแล้วคนที่รักษาอยู่ก็คือแบบโวยวายไม่อยากรักษาต่ออยากกลับบ้าน
0: คือกลัวคือสติหลุดไปเลยอย่างงี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เจอใครไม่รู้จริงเนาะเรื่องพวกนี้เนาะนะครับ
1: ต้องลองเจอด้วยตัวเองอยากเจอที่ไหนไปที่โรงพยาบาลง่ายสุด
0: โรงพยาบาลเยอะเลยนะฮะวันนี้ก็เลยขอเพลงเก็บทรงใช่ไหมของวงฟลูใช่ไหมครับ
1: ส่งให้พี่เสกเลยค่ะพี่เสกฟังอยู่ไหม
0: พี่เสกฟังอยู่ฟังตลอดเลยพี่เสกสิวัฒน์อันนี้ไงเปิดพัดลมดังมากเลยนึกพี่เสกบอกไว้ มันร้อนอ่ะเนาะ
1: หยอดไฟข้าวไฟเพลง
0: นั่นน่ะสิฝาก
1: ที่บ้านเปิดพัดลมก็พอแล้ว
0: พอหยุดเดี๋ยวไม่สบายนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะก็ถือโอกาสนำเรื่องราวของดื้อมาฝากเลยกันนะเป็นสาวพยาบาลนะก็จะมีโอกาสเจอเรื่องราวแปลกๆวันนี้มีเรื่องหลอนไหมอาจจะมีนะเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวจะหาไม่ฟังสักเรื่องดีกว่าเนาะมาไลฟ์ฟังดีกว่าวันนี้เพลงก็พอดีไม่ได้เยอะเกินไปนะครับนะฮะพี่สนบอกว่าเสียงใสถูกใจพี่เสกแน่นอนนะฮะ เสียงใสถูกใจพี่เสกถ้าเป็นพี่เสกแต่น่าจะได้กลิ่นแต่เลือดขาวแหมเนี่ยพี่สนนะฮะเอามาเปิดเพลงต่อดีกว่ามามาต่อพูดถึงพี่เสกนะครับแล้วสองคนนี้ก็ชื่อเหมือนกันนะเสกกับสนนะจำสลับไปสลับมานะฮะดาวดวงน้อยนะดื้อเมื่อกี้พี่เสกก็อยากฟังกับสำหรับเพลงนี้ดาวดวงน้อยนะฮะมีสายเข้ามาหนึ่งสายขอรับสายก่อนมามีสายเข้ามานะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณอ้วนครับ
2: สวัสดีครับพี่วินครับ
0: ว่าไงวันนี้เหรอ
2: อันนี้ผมโทรขอเพลงเหรอเนี่ย
0: ขอเพลงสิหน้าใหม่ตอนนี้เมื่อกี้สายวางไปไงหน้าใหม
2: ่หน้าใหม่เลยเหรอพี
0: ่หน้าใหม่สิหน้าใหม
2: ่โอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ
0: ตื่นเต้นทำไมก่อนเคยโทรแล้วไม่ใช่หรอเออนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงสื่อสารหัวใจครับ
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นฟังคุยเรื่องผีใช่ไหม
2: ไม่นะพี่ผมโทรหาพี่เลย
0: อ๋อไม่ได้ฟังไม่ได้คุยเนาะก็เลย
2: ยังไม่ได้เข้ามาเลย
0: เออหน้าไม่ต้องมาเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนในแชทนะครับนะ
2: ครับเดี๋ยวผมส่งให้เป็นไลน์นะพี่เพลงอ
0: ่ะโอเคได้ครับได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับแต่จังหวะได้มากนะดื้อวางปุ๊บวน32ธันวามาเลยทีเดียวนะครับจังหวะได้มากเลยมีใครจะเติมอะไรเพลงอะไรมาก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันในคืนนี้นะครับเนาะตอนนี้5ทุ่มกับอีก8นาทีนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันต่อนะให้ฟังดาวดวงน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังเมฆอภิสิทธิ์1เพลงนะครับอินแฮงในเวอร์ชันโคเวอร์นะครับแล้วก็มีจริงๆมีของมาร์คคงด้วยมาร์คหลับยังอ่ะมาร์คอยู่มั้ยครับถ้ามาร์คคงอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งถ้าหลับเดี๋ยวจะยังไม่เปิดไงนะจะได้ไม่ต้องไม่ได้ฟังมาร์คว่าเมื่อกี้ฉีดยาแก้ปวดไปน่าจะเพลียหลับไปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งนะครับ

นี่คือเพลงที่ขอไว้กับพี่เสกร่อนนะครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวดวงน้อยนะครับความหมายดีๆนะจ๊ะทักทายคำคืนอย่าลืมฝากดนตรีให้ดีเจวินด้วยนะครับนะฮะอ่ะอ้วนมาแล้วนะฮะทำไมอ้วนซาตานอาสาระส่งยาสระผมให้กับอ้วนด้วยเหรอฮะส่งให้อ้วนด้วยเหรอไอ้นั่นน่ะที่บำรุงเส้นผมอ่ะสวัสดีพี่เนตตาขายขอบคุณพี่เนตตาขายด้วยนะครับฝากโดเนตมาให้นะครับฝากโดเนตมันฝากโดเนตมาแล้วก็ขอหนึ่งเพลงนะฮะ Only Monday เลยครับไม่เป็นไรหรอกมั้งเหรอครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสำหรับพี่เนตตาขายนะครับขอเวอร์ชันนี้นะครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะสำหรับพี่เนตตาขายนะฮะมาฝากโดเนตได้นะฮะที่0840456862นะจ๊ะเมื่อกี้วันนี้หน้าไมค์เข้ามาหลายสายทีเดียวนะครับจากทางด้านของออนไลน์ในแอปแล้วก็ทางด้าน YouTube ที่ฟังกันอยู่นะฮะตอนนี้อ้วนมาแล้วนะครับตะทีวันนี้เจ๊ขมิบมาป่ะเมื่อคืนเจ๊ขมิบมาฟังฮะไม่รู้เป็นไบโพล่าหรือไม่รู้โผล่เข้ามาเจ๊ขมิบกีนะฮะแล้วตอนนี้ได้ติดต่อขมิบบ้างป่ะมีใครรู้จักเจ๊ขมิบป่ะไปเรียกนางมาป่ะนางเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับรายการมากนะฮะเจ๊ขมิบนะล่าสุดส่งภาพมาใส่ชุดสีแดงนะครับหัวแดงปั๊บทีเลยนะครับยังกับนึกว่าน้ำเฮลสุดบอยคว่ำใส่หัวนะฮะถือยืนถือกระเป๋าเดินทางหนึ่งหมื่นใบนะฮะเหมือนจะไปเที่ยวหรือไปสักที่หนึ่งนะฮะยังขมิบกีนะฮะไปเรียกนางมาเร็วๆนางอยู่ไหนเนี่ยขึ้นภาพหน้าจอให้ดูสักหน่อยนะฮะดูสีผมดีนะฮะตอนแรกนึกว่าน้ำเฮลบอยคว่ำใส่หัวนะฮะเดี๋ยวเอาไปจุ่มถังสีมันหรือเปล่านะปั๊บท้อนะฮะนะครับเรามาเริ่มทายคืนนี้กับดีเจวินที่อยากฟังเพลงกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวขอประลุทุ่งสองเพลงได้ไหมให้ฟังอินแฮงของเมกอภิสิทธิ์ในเวอร์ชันโคเวอร์นะครับเนาะแล้วก็สุสานหัวใจที่เมื่อกี้อ้วนขอมาหน้าใหม่เป็นเวอร์ชัน AI นะครับเนาะซาตานว่าลุคนี้สวยมากซาตานลองทำสีผมเป็นวิสีซาตานลองทำบ้างสีมาเร็วๆจะได้ปังๆเหมือนยาขมิบหน่อยยูเซอร์นะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาเป็นเพลงของเมกอภิสิทธิ์นะครับอินแฮงมาขอลูกทุ่งสักสองเพลงกันวันนี้พี่ใหม่ไม่มาแฮมันนี้ไม่ได้เสียงพี่ใหม่เลยดูแอปซุ่มฟังมาคงฟังอยู่นะคะบอกว่าหลับตื่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังการทศนนะฮะ

ป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับชื่อเพลงว่าอินแฮงนะครับของเมฆอภิสิทธิ์นั่นเองครับนี่ร้องมันนี้ก็เพลาะดีเหมือนกันนะได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อกี้อ้วนอยากฟังเพลงสุสานหัวใจใช่ไหมโทรมาหน้าใหม่นะครับเนาะมีพริกไทยมีอูโน่มีโอลิมันเดย์มีการที่ค้างกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดให้หมดกันก่อนมาอยากฟังก็เปิดให้ฟังนะหาทุ่มกับอีก20นาทีนะครับอย่าเพิ่งหลับกันช่วงนี้นะครับ

จนะครับนี่คือเวอร์ชัน AI ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฝังเธอไว้ในสุสานหัวใจเหมือนกับประมาณว่าลืมเอาไว้ฝังไว้เลยนะฮะไม่มีใครจะแทนได้แล้วเหมือนเก็บเอาไว้ในความทรงจำนะความหมายของเพลงประมาณนี้นะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาร์คคงมาแล้วแอดมินมาร์คผมมาแล้วแสดงว่าเริ่มได้ที่เริ่มตื่นแล้วนะฮะ

มาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนในค่ำคืนนี้นะครับนะเรามาคุยกันช่วงนี้จะมีเดี๋ยวมีของมีของพริกไทยที่ขอไว้ด้วยเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันพริกไทยแล้วก็จะให้ฟัง Only Monday เดี๋ยว Only Monday เป็นเพลงวิ่งล็อกป่ะล็อกมั้ยฮะอ๋อเป็นล็อกใช่มั้ยเป็นเวอร์ชันร้องสดใช่ไหมฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ฟังพริกไทยก่อนมาพริกไทยแล้วก็ให้ฟังโอลิมันเดย์แล้วให้ฟังอูโน่3เพลงแล้วก็มีของมาร์คคง2เพลงนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงวันนี้มีนักร้องให้ฟัง1คนช่วงกลางคืนช่วงเที่ยงคืนร้องซ่อนแอบนะครับรอติดตามกันละกันนะฮะนี่วันนี้มีดื้อมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเอาเรื่องหลอนของดื้อมาให้ฟังแล้วกันเรื่องหลอนในโรงพยาบาลเมื่อกี้ส่งเรื่องมาหลังไมค์1เรื่องนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องหลอนประจำค่ำคืนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอาทิตย์ละครั้งครับงานจากพริกไทยนะครับอย่าโทรมาได้ไหมเพราะฉันรู้สึกไม่ดีส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งพอดีนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวกันนะมีสายเข้ามาสายนี้เขาจะหน้าไมค์หรือเปล่าเนี่ยฮะมีสายเข้ามาเดี๋ยวขอรับสายก่อนนะฮะมีสายเข้ามานะฮะรับสายหน้าไมค์นะครับหน้าไมค์นะสวัสดีครับฮัลโหลรับสายหน้าไมค์ครับได้ยินไหมเอ่ยขอเพลงอะไรครับเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งพี่เอาไมค์มาใกล้ๆป่านี้ตอนนี้เปิดลำโพงบลูทูธอยู่เปล่าดีเจไม่ได้ยินเสียงอ่ะคุยธรรมดาได้ไหมดีเจไม่ได้ยินเสียงมันเบามากได้ยินไหมเอ้ยนะต้องใส่ใช้ลำโพงฟังหรือเปล่าบลูทูธอยู่เปล่าเสียงมันไกลมากเลยนะฮะเดี๋ยวโทรมาอีกรอบก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวมีเรื่องราวให้ฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีสองเพลงนะครับจากให้ฟังของ Only Monday ก่อนมาแล้วก็อูนุเหล่าทองนะที่คุณผู้ฟังส่งไว้มากันต่อเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับนะ

แต่เธอเดินจากฉันไปนะครับนี่คืออูโน่เหล่าทองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะแหมที่ภาพบนหน้าจอ YouTube ตอนนี้นี่คือภาพที่มิ้นถ่ายส่งให้ดูจากอังกฤษนะฮะคุณฟังเห็นแสงบนหน้าจอป่ะอันนั้นคือพระอาทิตย์3ดวงนะฮะตอนนี้ทางอังกฤษหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติเค้าเรียกว่าจะเห็นการหางแหของแสงการหางแหของแสงนะฮะการหางแหของแสงการหางแหของแสงก็จะทําให้เกิดเห็นพระอาทิตย์เป็น3ดวงแต่จุดที่มิ้นอยู่อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เห็นป่ะนะถ้าบางจุดบางที่จะเห็นพระอาทิตย์มี3ดวงเลยนะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเค้าซึ่งในไทยของเราเนี่ยจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับเนาะในไทยเราก็แค่ทั่วๆไปนะครับแต่ทางต่างประเทศเขามีพระอาทิตย์เที่ยงคืนเลยนะต่างประเทศนะฮะก็คือมีปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้มีหลายอย่างมันจะไม่เหมือนกับไทยเพราะก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะฮะสวยงามสวยงามว่ากันไปนะฮะนะครับเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้มีมาคงขอลูกทุ่งเข้ามาใช่ไหมขอลูกทุ่งเข้ามา2เพลงมีของการเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะขอเปิดลูกทุ่ง2เพลงของการที่ฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องหลอนสักเรื่องนึงวันนี้ดื้อฝากเรื่องเข้ามาเรื่องหลอนจากโรงพยาบาลอันนี้ดื้อเจอกับตัวเองเจอกับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลที่ทำงานด้วยนะเรื่องหลอนจากดื้อแล้วก็จะแถมเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเดี๋ยวมีนักร้องให้ฟังด้วยพ่อเต้มีนักร้องให้ฟังด้วยว่ะนักร้องซ่อนแอบนะให้ฟังสักหนึ่งเพลงในช่วงเวลาค่ำคืนด้วยนะครับนะครับเอามางั้นมาฟังเพลงที่ยังค้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะอะไรอ่ะพี่เล็บส่งอะไรมาเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเหรอพี่เลิฟนะฮะอังกอร์เหรอฮะไอ้ถ่ายที่อำเภอขึงในมีคนแชร์ภาพในออนไลน์นะเป็นก้อนเมฆที่มีสีสันคล้ายแมงกะพรุนนะสักพักเริ่มเปลี่ยนสีไปนะฮะสวยงามก็จะมีความหลากหลายนะฮะในไทยเนี่ยข้อดีคือเรามองเห็นแสงเยอะ

การทศน.นะฮะขุนแผนมนพระการครับไม่เข้าใจจะตั้งชื่อมันเหมือนกันเพื่อนะฮะขุนแผนมนพระการกับมนพระการแล้วก็ต้องลองคนเดียวด้วยนะการทศน.นะครับมาทักทายกันตรงนี้กันละกันนะครับหม้อชาบูนะฮะหลายคนเมามอยกันอยู่ในแชทนะครับ

ยนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามนต์พระการนะครับเพราะทีเดียวนะสำหรับการทศนนะฮะยิ้มมาขออีกเพลงนึงมาเดี๋ยวเปิดให้ดิแฮมให้กันละกันนะครับนะฮะทักทายอ่ะโปเต้จะไปแล้วเหรอโปเต้รีบหลับทำไมต้องฟังนักร้องก่อนจะรีบไปไหนทักทายพี่ต้นเมืองโอ่งด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีอากาศดีมากๆเลยไม่แดดฝนตกบ้างๆใช่ไหมฮะเพลงอะไรพี่เดี๋ยวเปิดให้มาพี่ต้นเมืองโอ่งนะฮะขอบคุณเมื่อกี้ที่ฝากโดเนทมาด้วยนะครับจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันอันนี้เป็นแนวลูกทุ่งนะให้ฟังกันสัก3เพลงนะฮะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เพลงหลงพ่อรวยออกมาตอนที่พี่มนแคนเขาร้องเนาะก็มีเพลงทยอยออกมาเรื่อยๆเนาะนะฮะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ฟังเพลงที่หลากหลายส่วนมากจะเป็นของวัดวาอารามต่างๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วก็ให้นักร้องดังช่วยกันร้องไอต่างๆนานาอย่างนี้นะฮะไอก็หล่อเนาะว่าเอาอีกแล้วฮะน้ำมาคุ้งเนาะนะฮะเดี๋ยวพี่ต้นเอาเพลงเลยบอกมาเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะตอนนี้ก็ได้จะเข้าเที่ยงคืนนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับอากาศสบายนะครับในส่วนของภาคกลางตอนนี้ขอเช็คเรดาร์อีกแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่ไหนบ้างนะครับโอ้วันนี้ทางอุบลนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะฮะวันนี้ทางบุญทะลิกตอนนี้เริ่มหยุดแล้วใช่ไหมฮะในอะไรนะในเรดาร์ตอนนี้ฝนเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่งตอนออกนะฮะบุญทะลิกตอนนี้เริ่มเบาลงละคิดว่าคุณฟังทางบุญทะลิกทางเดชอุดมน่าจะโดยน่าจะชุ่มฉ่ำคืนนี้น่าจะหลับกันสบายยายทองครับยายทองหลับสบายไหมจ๊ะยายทองพี่น้องชาวบุญทะลิกเดชอุดมน่าจะโดยหลับสบายไหมคืนนี้ลมเย็นมากๆเลยฝนตกนะฮะทางอุบลทั้งจังหวัดเลยนะฮะตอนนี้เริ่มเคลื่อนที่มาแถวสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับก็ยังตกหนักอยู่ที่แถวเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะบุรีรัมย์นะฮะตกหนักเลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่สระแก้วแล้วก็บางส่วนก็เริ่มขึ้นที่เข้าสู่โคราชบางจุดนะครับปากช่องบางที่เริ่มตกแล้วนะครับแล้วก็ยังคงขึ้นที่มาทางฝั่งตอนออกเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งคาดว่าการขึ้นที่น่าจะยังวนอยู่แถวๆอีสานตอนใต้นะครับแกลงจันทบุรีเหล่านี้จะตกอยู่นะครับสระแก้วเหล่านี้ก็ยังคงน่าจะตกทั้งคืนคิดว่าจะตกทั้งคืนและปอยเป็ดนะเขมรนั้นจะตกทั้งคืนนะครับส่วนในส่วนของภาคตะวันออกที่อยู่แถวชลบุรีก็มีอยู่บ้างนะครับพัทยานะฮะมีอยู่บ้างส่วนอ่าวไทยอ่าวกรุงเทพยังคงตกอยู่นะในอ่าวไทยนี่ตกกระหน่ำเลยสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ตกอยู่ฮะกรุงเทพมีเล็กน้อยปลายหัวหินกุยบุรีมีเล็กน้อยครับส่วนภาคใต้ลงไปไม่เยอะเท่าไหร่กระจัดกระจายเบาๆนะฮะจะไปเยอะแถวโซนภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างนะที่แทบติดกับเขมรน่ะตกกระหน่ำเลยตรงนี้นะฮะนะครับมีหนึ่งเพลงแถมให้ครับวันนี้ให้การทศน.3เพลงเลยมาพอดีเมื่อกี้เปิดผิดเพลงก็เลยแถมไว้หนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับหนุมานโชคพันล้านคุณฟังฮะมาเลยนะอยากฟังถอนคำสาบานของอะตอมนะดีเจ

วันนี้เปิดให้3เพลงเลยมาการทศน.นะครับหนุมานโชคพันล้านนี่ความหมายดีดีเพลงนี้นะครับสมมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วตอนนี้คุณฟังครับ

หนึ่งเพลงนะครับที่หยิบให้ฟังในรายการนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถอนคำสาบานครับของอะตอมนะครับที่ขอไว้จากพี่ต้นมังองด้วยนะฮะแล้วก็มีเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าดีเจนะครับอยากจะฟังสักเพลงหนึ่งนะฮะแหมนั่งพักอยู่กับพี่ต้นอยู่เตรียมงานเหรอพี่ฮะจะมีงานอะไรเอ่ยฮะพี่ต้นมังองกับพี่หมอเนี่ยเขาจะทำอย่างที่บอกไงร้านปลาเป้าปลาลูกโป่งนะนะฮะก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงมีร้านนะครับเตรียมงานกันต่างๆวันนี้อากาศดีใช่ไหมอากาศดีนะฮะอากาศดีๆนะว่ากันไปว่ากันไปนะคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของเที่ยงคืนเดี๋ยวดิจิขอเปิดหนึ่งเพลงเปิดหนึ่งเพลงปั๊บเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนสั้นๆหนึ่งเรื่องวันนี้มีเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลที่ดื้อส่งเรื่องราวเข้ามาที่ดื้อส่งเรื่องราวเข้ามานะครับหนึ่งเรื่องราวที่ดื้อฝากไว้สั้นๆไม่ยาวแล้วก็จบจากเรื่องราวหลอนแล้วเราก็จะมาเข้าสู่นักร้องซ่อนแอบกันแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้คุณผู้ฟังในแอปได้ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะครับทาง FM 90อุบลด้วยได้ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะจ๊ะนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวดิจะขอเปิดหนึ่งเพลงได้ไหมหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาเขาเรียกไงมาทักทายกันต่อนะสำหรับใครที่เป็นสายนอนดึกทั้งหลายนะนอนดึกทั้งหลายนะครับนะ

อยากฟังเพลงลมหนาวใช่ไหมครับที่อยากฟังเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะนะครับช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วยังเอ่ยตอนนี้ตอนเช้าๆนะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยถ้าใครตื่นเช้าๆมาจะรู้สึกว่ามีอากาศที่เย็นละมีอากาศที่เย็นแล้วนะครับมีอากาศเย็นคือมันเย็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเย็นเพราะว่าอากาศที่มันส่งลงมาที่มันส่งลงมานะครับมันจะมีความรู้สึกเย็นละนะฮะเป็นอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับผู้ฟังฮะนี่ส่งภาพมาพี่หมอนะฮะนี่พี่ต้นมึงโอ่งป่ะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราลีโออยู่นะฮะแหมจัดไปนะพี่นะกำลังจิบเครื่องดื่มลีโอกันอยู่นั่งชิลกันไปฟังเพลง

0: ขอมาจากพี่หมอก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะชื่อเพลงว่าลมหนาวตอนนี้ตอนเช้าๆมันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าได้ความรู้สึกลมหนาวมาแล้วมันเป็นลมหนาวจากเมืองจีนนะครับก็นี่ไงที่มันทำให้อากาศแปรปรวนนะฮะที่มันทำให้เกิดฝนตกในอีสานตัวนี้ที่กำลังตกตอนนี้ในภาคตะวันออกฮะก็คือลมหนาวจากจีนแปรปรวนด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับในช่วงในตอนนี้เลยนะฮะแต่วันนี้เชียงใหม่อากาศร้อนนะพี่เริ่มเนาะร้อนนะเออนะฮะนี่ครับเอาละครับวันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาเด้อคุณฟังทราบยังแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากมีการประชุมของหน่วยงานรัฐบาลนะครับมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะฮะอันเนื่องมาจากว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับแบนส่งออกรัสเซียยืดเวลาห้ามขายน้ำมันนะฮะก็ทำให้ไทยต้องปรับราคาขึ้นตามนะครับก็มีผลทำให้ดีเซลนะครับดีเซลนะขึ้น75สตางค์ส่วนตัวแก๊สโซฮอลยังคงราคาเดิมอยู่นะครับใครที่ใช้ดีเซลอยู่ก็จัดการเติมให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของตีสี่นะครับตีห้านะฮะของเช้านี้นะก่อนจะมีการปรับขึ้นราคานะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันรถใหญ่เนี่ยมันเติมเยอะไงมันก็หลายบาทนะนะครับนะฟานชั่วเหรอเพลงตาฟานเนี่ยไว้ช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะมาช่วงนี้เที่ยงคืน10นาทีคุณฟังครับอยู่กับ True Detect ด้วยนะฮะให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลยก็แล้วกันครับนะตามมา
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: ที่สนจะไปเที่ยวประเทศจีนตอนนี้เปิดโรมมิ่งแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครจะไปเที่ยวเขาจะมีซิมโกทราเวลจากทรูแท็กด้วยนะครับเพราะว่าไปเที่ยวหลายประเทศทั่วโลกในราคาประหยัดด้วยแต่พี่สนเขาจะเปิดโรมมิ่งนะฮะไปเที่ยวจีนกันนะครับวันนี้ทรูออนไลน์นะครับโฮมเน็กนะครับได้คว้ารางวัล Business Products of the Year Award 2026นะครับก็ย้ำภาพลับนะครับที่จะยกระดับบ้านสู่ระบบ AI นะฮะวันนี้เองนะครับทางด้านขององคมนตรีได้เป็นเกียรติในการมอบรางวัล Business Product นะฮะ of the Year Award 2026นะฮะโดยในปีนี้ทางทรูออนไลน์เน็ตบ้านทรูฮะ Home Next นะฮะคว้ารางวัลยอดสินค้าและบริการแห่งปีในกลุ่มเทคโนโลยีประเภทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับโดยมีคุณฐานพลนะครับหัวหน้าคณะผู้บริหาร Home Connection Home Connectivity ของบมจ. True Corporation เนี่ยขึ้นรับรางวัลนะก็แสดงความสร้างความดีใจให้กับในส่วนของทางทรูนะฮะทางทรูนี่เค้ามีธุรกิจเยอะมากเลยนะธุรกิจเยอะมากเลยอย่างทรูมันนี่นี่ก็เหมือนกันฮะอย่างล่าสุดที่พี่สนก็จะไปประเทศจีนนึงฟังฮะคือตอนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องพกตังค์นะใช้ผ่านทรูมันนี่ได้แอปทรูมันนี่ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยใช้ไปซื้อของในเซเว่นนะฮะนะที่เราใช้ซื้อของในเซเว่นต่างๆโลตัสนะฮะสามารถที่จะโอนสแกนจ่ายได้ผ่านทางทรูมันนี่ได้เลยสะดวกรวดเร็วนะฮะไปเที่ยวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาฝรั่งในหลายที่เขาใช้ทรูมันนี่ได้แล้วก็เติมตังในทรูมันนี่เติมไปสักเท่าไหร่ดี 4-5,000 นี่เนาะเติมไปงั้นแหละนะฮะเติมไปหมื่นนึงแล้วถ้ามีตังนะนะครับไปซื้อของสแกนจ่ายได้เลยเพราะทรูมันนี่เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าพันธมิตรทั่วโลกทีเดียวนะครับในการที่จะร่วมธุรกิจไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวในเซเว่นในร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโรงแรมหลายที่สามารถสแกนจ่ายได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ได้หรือที่ทันสมัยรวดเร็วนะส่วนสตางค์จะแลกไปไหมแลกก็ได้เหมือนกันสมัยก่อนเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศต้องแลกสตางค์ใช่ไหมฮะไปจีนต้องเป็นเงินหยวนนะครับไปที่อื่นก็ต้องใช้เงินสกุลที่นั่นๆอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นนะฮะอย่างฝรั่งมาเที่ยวไทยก็เหมือนกันก็ใช้ทรูมันนี่เหมือนกันนะโอ้นะฮะก็ว่ากันไปกันแล้วกันเนาะนะโอเคนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนจากดื้อนะฮะหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวฟังเรื่องหลอนจากดื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้านักดองซ่อนแอบกันในค่ำคืนนี้นะครับนะชิวๆด้วยกันตรงนี้ช่วงค่ำคืนครับ

พลงจากพราดอกกันละกันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะฮะมาช่วงนี้เดี๋ยวมีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องนะดื้ออาจจะแอบซุ่มฟังอยู่ออยลี่มาละออยลี่โผล่มาแล้วนะครับ

ื่อสักครู่นี้นะครับดื้อโทรศัพท์มาหน้าไมค์หลายคนน่าจะได้ฟังกันเนาะตอนที่หน้าไมค์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมดื้อเขาบอกว่าดีเจขาเดี๋ยวเราย้อนไปฟังดื้อก่อนมีเรื่องเล่าที่หน้าไมค์เมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องที่โทรศัพท์ที่ส่งข้อความมาเล่าหลังไมค์ด้วยพร้อมยังเป็นเรื่องหลอนสั้นๆอย่างที่บอกไปว่าดื้อนี่เขาเป็นสาวโรงพยาบาลเนาะในโรงพยาบาลนี่ก็จะมักเจอเรื่องราวแปลกๆนะฮะดื้อบอกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมักจะเจอเรื่องแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นออยมาพอดีเลยออยมาเรื่องผีพอดีเลยออยห้ามเปลี่ยนช่องห้ามปิดเสียงนะออยนะอย่าออยห้ามปิดเสียงนะออยนะออยเคยได้กลิ่นเหล้าบ้างปะกลิ่นเหล้านี่ไม่ได้เกิดจากตัวเองนะฮะเกิดจากดวงวิญญาณเขาบอกว่าดวงวิญญาณมาหลายรูปแบบบางครั้งบางทีก็มาเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นสาบนะครับบางครั้งบางทีก็มาก็กลิ่นเหล้าก็มีเหมือนกันโอ้นะเพราะว่าข้าจะมาในร่างสุดท้ายของเขาประมาณนั้นเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ดื้อร้อยฟังหน้าไม้เมื่อกี้เธอบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะเคยรักษาเคสคนไข้นะครับแล้วคนไข้เอะอะวายรีบวิ่งไปดูกันนะเป็นอุบัติเหตุนะก็ปรากฏว่าเขาว่าเพื่อนเขามาหาก็คือเขาซิ่งกันมาแล้วปรากฏว่าเพื่อนตายเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนตายจากอุบัติเหตุแต่ตัวเขาอะไม่ตายแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนนะมายืนปลายเตียงมายืนปลายเตียงเลยมายืนแล้วเขาก็เอะอะวายดื้อเป็นพยาบาลก็วิ่งมาดูกันทุกคนก็พากันหลอนกันทั้งโรงพยาบาลเสียหลอนกันทั้งห้องฉุกเฉินห้องที่ดูแลทีเดียวนะฮะกลายเป็นเรื่องราวที่ดื้อว่าจดจำจนถึงทุกวันนี้เลยเห็นเป็นเงาลางๆดำๆมายืนอยู่ปลายเตียงอันนี้ก็เคยเจออันนี้คือในโรงพยาบาล นะแต่ส่วนมากที่ดื้อเจอดื้อจะเจอเป็นกลิ่นนะเป็นกลิ่นที่มาคือคนที่อยู่โรงพยาบาลมันจะมีกลิ่นประจำตัวนะเขาเรียกว่ากลิ่นสาบยาคนไข้มันจะมีกลิ่นประจำตัวเมื่อไหร่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาจะเอากลิ่นนั้นมาให้เห็นมาให้ได้กลิ่นได้กลิ่นได้สัมผัสได้ฮะดื้อว่าเจอบ่อยมากบางครั้งบางทีนั่งอยู่เฉยๆได้กลิ่นมาเลยหันแซนความไม่มีใครสักคนแต่กลิ่นมาผิดปกติมากสักพักก็หายไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่อาจารย์หมอที่คุณหมอที่รู้จักกันที่ดื้อเคยเจอเนี่ยบอกว่าครั้งหนึ่งดื้อกลับจากโรงพยาบาลและกำลังนอนหลับอยู่สักพักนึงเที่ยงคืนกว่าหมอโทรมาเอะอะโวยวายบอกว่าดื้อช่วยโทรหาพระให้หน่อยดื้อไล่ฟังนะเนี่ยหมอไม่สบายไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬานอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันนะครับมาวันหนึ่งรีบโทรดื้อตอนเที่ยงคืนดื้อก็ตกใจหมอว่านอนไม่ได้เลยดื้อ กำลังขณะที่กำลังนอนๆกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยมีคนรู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงแข้งดึงขาให้ออกจากเตียงนะก็เลยตกใจรีบโทรดื้อเขาบอกว่าโทรหาพระให้หน่อยโทรหาพระให้หน่อยนะดื้อก็ติดต่อพระให้พระก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมหมอตั้งสตินะครับเขาอาจจะห่วงที่ห่วงทางเตียงนะเขาเคยนอนเคยอยู่นะเขาก็มาให้เห็นมาให้รับรู้ก็แผ่เมตตาให้เขาไปเสียแล้วถึงโยมถึงจะหลับจะนอนได้แผ่เมตตาตั้งจิตให้ดีพูดแผ่เมตตาออกมาเขาก็อยู่ใกล้ๆแหละไปอยู่ทับที่ของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็หมอก็ทำตามหมอก็บอกกว่าจะหลับจะนอนได้น่ากลัวมากๆเลยหมอบางคนนี่กลัวผีมากนะแต่เขาพูดไม่ได้นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าด้วยความที่เป็นวิชาชีพแพทย์เนาะมันจะไปกลัวผีก็จะกระไดอยู่อันนี้คือดื้อเล่าให้ฟังนะเคยเจอหลายเคสนะเคสต่างๆนะอย่างอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนรายการก็คือพี่อุดดี้ที่อยู่ที่ลำปางอันนี้พี่อุดดี้ก็บอกว่าเห็นกับตาเลยนะตอนที่กำลัง อยู่ห้องฉุกเฉินพี่อุดดี้อยู่ห้องฉุกเฉินนะฮะมีอุบัติเหตุมาเลือดไหลทีเดียวนะฮะเลือดไหลนองเต็มทีเดียวนั้นรีบขนกันเข้ามาในจังหวะที่กำลังเข้าห้องผ่าตัดตรงนั้นนะไปเป็นผู้ช่วยหมอห้องผ่าตัดนะเขาบอกว่ามันจะมีอันนี้ดื้อเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเขาที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นถาดนะเนาะถาดที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถาดนั่นแหละนะฮะที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเปื้อนเลือดต่างๆนะอยู่ดีๆคุณฟังฮะอันนี้พี่ดีเขาเล่าให้ฟังนะดีเจก็เชื่อเขานะเขาเป็นคนซื่อๆนะฮะเขาบอกว่าอยู่ดีถาดยกขึ้นน่ะลอยขึ้นน่ะลอยขึ้นกลางอากาศเลยยกขึ้นปั๊บน่ะทุกคนก็หันมามองกันหมอเห็นไหมเห็นทุกคนเห็นกันหมดนะฮะในห้องผ่าตัดถาดมันยกขึ้นเลยยกต่อหน้าเลยยกขึ้นปุ๊บหนึ่งก็วางทุกคนก็ตกใจเฮ้ยเมื่อกี้มีใครมือไปยกเปล่าไม่มีแล้วใครยกเมื่อกี้ยกขึ้นปุ๊บเลยแล้วก็วางเหมือนเขามาแสดงตัวให้เห็นแต่ว่าไม่เห็นใครนะฮะไม่เห็นใครนะฮะถึงได้บอกว่าในโรงพยาบาลนี่คุณฟังครับมันมีเยอะมากดวงวิญญาณนะครับที่เป็นเพราะมันมีจุดที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมากมายนะครับสถานที่โรงความเจ็บป่วยครับคุณฟังเป็นจุดสิ้นสุดการเริ่มต้นของชีวิตทำให้มีความเชื่อเรื่องพลังงานที่ตกค้างเป็นจำนวนมากครับการเข้าเวรดึกบุคลากรนะบรรยากาศเงียบงันวังเวงในช่วงกลางคืนนะฮะทำให้หลายๆคนกลัวกัน
นะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของดื้อสั้นๆเรื่องผีจริงๆไม่มีอะไรมากแค่เจอแค่นี้ก็ฟังฮะมันจะไม่มีเรื่องราวที่แบบลากยาวอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆเนาะที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะอ๋อดื้อบอกว่านั่นเขาเรียกว่าเซตทำแผลใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเซตทำแผลเนาะนะมันยกขึ้นเลยดื้อพี่อุดีเขาเล่าฟังว่ามันยกขึ้นเลยยกต่อหน้าเลยนะฮะและลอยขึ้นสูงด้วยลอยด้วยความเหมือนเคว้งคว้างเลยทุกคนก็ตกใจแต่ด้วยความเป็นหมอนะฮะทุกคนก็ไม่สามารถอะไรได้ดื้อบอกว่าเวรดึกคือน่ากลัวที่สุดเลยเวรดึกนี่คือแบบน่ากลัวที่สุดเลยนะฮะนะนี่คือเรื่องราวของบุคคลที่เคยทำงานนะในที่ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคุณฟังฮะ

วังจิตนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของนิชาโคเวอร์ไว้ที่จะว่าดีนะเวอร์ชันนี้นะฮะฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องกับเวอร์ชันของปรางทิพย์ปรางทิพย์ร้องไวเกินนะฮะไอ้ดูหลอนดีดูหลอนเนาะดูหลอนสยองมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้เรื่องของดื้อยังไม่จบดื้อบอกว่ามีเรื่องดึงจะไลฟ์ฟังสั้นๆนะฮะดื้อบอกว่ามีครั้งหนึ่งดื้อคือเข้าเวรกลางคืนนะครับแล้วก็ต้องอาบน้ำให้กับคนไข้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะฮะบอกว่าในช่วงที่กำลังอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วผู้ป่วยอายุประมาณสัก50ประมาณนี้นะฮะอยู่ดีเขาน็อกไปเลยออกไปเลยนะครับก็เงียบไปเลยอาบน้ำเสร็จแล้วเขาไปเลยคือแบบไปต่อหน้าต่อตาเราเลยที่เขากำลังนอนอยู่คนไข้คนนั้นคือคนไข้ระวังอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยจอมอนิเตอร์ตี๊ดังเลยนะครับทุกอย่างเป็นศูนย์ทันทีอยู่เวรดึกประมาณตีสามตีสี่ดูว่าตกใจมากตอนแรกว่าเอ้ยเราทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยกลัวก็เลยส่งตกใจนะฮะก็ตามเวรตามกรรมคือตายต่อหน้าต่อตาเลยตายต่อหลายคนที่เป็นกู้ภัยเนี่ยบางทีเขาตายต่อหน้าอ้อมกอดก็มีนะเขาช่วยเหลือเขาอุ้มไว้อยู่ตายเลยก็มีนะก็บางทีมันก็น่ากลัวแล้วก็น่าสยองแล้วก็น่าเศร้าใจเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของดื้อที่เล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนเป็นพยาบาลเป็นหมอนี่เคยผ่านเรื่องราวที่แบบเยอะมากๆเลยจนหลายคนมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคุณฟังสำหรับเราเนี่ยเราไม่เคยไง

ทำความดีมากพอหรือยังในการจะส่งไปสู่ภพภูมิที่ดีนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากจากเดือนละกันค่ำคืนนี้นะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวจะเป็นจานล่ำลาคุณฟังขอบคุณด้วยพิเศษบอกว่าขอบคุณสาวดื้อละกันที่เข้าสายหน้าไมค์ตามสัญญานะจ๊ะขอบคุณเด็กดื้อด้วยกันละกันพิเศษร้อนก็ฟังอยู่ยังไม่หลับนะจ๊ะพิเศษร้อนนี่ไม่หลับง่ายฮะกลางคืนนี้ยิ่งตาใสแต่ช่วงนี้จะเศร้าๆหน่อยไม่เป็นไรนะพี่เนาะให้เวลานะนะครับตาทีบอกว่าพี่เขยเนี่ยไปเงียบๆเลย

้บอกว่าเดี๋ยวเวลาจะเยียวยาจิตใจครับพี่เสกขาจะเย็นๆทำใจให้สบายกันละกันเนาะดื้อให้กำลังใจกันละกันนะฮะพี่เสกดับขันส่งเพลงให้กำลังใจพี่เสกรอบดีกว่ากับเพลงสุดท้ายเดี๋ยวเปิดในแอปนะครับแล้วก็เดี๋ยวยูทูบเราไปฟังนักร้องซ่อนแอบกับสักเพลงสองเพลงท้ายรายการเดี๋ยวทางออนไลน์ทางแอปทางเอฟ

ันนี้ทางบุญทลิกอากาศเย็นสบายมากเลยฝนตกฉ่ำทั้งอีสานใต้นะครับและทั้งอุบล นะจ๊ะทางภาคตะวันออกด้วยวันนี้ทุกคนแอปนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

พลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

And thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862